0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนึงและขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสม

0: คุณสุขสันต์นะพูดถึงข่าวของนักท่องเที่ยวจากเยอรมันที่ชื่อว่าคุณลูซี่มาเจอน้องหมาที่เกาะพะงันที่ชื่อว่าลักกี้เดี๋ยวผมต้องตั้งสติ
1: อย่าไปสลับกันนะ
0: ใช่คุณสุขสันต์บอกว่าฟังข่าวลูซี่กับลักกี้แล้วสงสารลักกี้คือสงสารน้องหมาเพราะว่าต้องส่งต้องลาเนาะ
1: ต้องลา
0: คุณน้องลูซี่ที่เป็นคน
1: นั่น
0: เยอรมันต้องตั้งสติดีๆอีกท่านหนึ่งคุณเดชาเนี่ยเมื่อสักครู่พูดถึงข่าวที่คุณลิซ่าอ่านเรื่องของการจัดอันดับความเป็นมิตรใช่ไหมเขาบอกปารีสนี่ติดอันดับมิตรจี้หรือเปล่าม
1: ิตรไม่ใช่มิตรภาพนะแต่มิตรจี้หรือเปล่ามิจฉาชีพหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับในหัวอัดวันนี้ในหัวอัดจะมาพร้อมประเด็นเรื่องของวิกฤตฮอร์มุสบับอัลมันเดบนะสองคอขวดที่เขย่าเศรษฐกิจโลกเรามีประเด็นที่น่าสนใจ
0: ใช่แล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยมาร่วมนะครับในการ เป็นเรียกว่า CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะครับก็เจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนนะตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและธุรกิจนะครับกับกูรูด้านอาเซียนนะครับมือ1ของประเทศนะครับพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจคือสหรัฐกับจีนด้วยนะกำลังร้อนแรงแล้วก็คือตอนนี้เป็นรุ่นที่3จากรุ่นที่1รุ่นที่2มาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์โลกนะครับเนี่ยจะเรื่อง AI อีกนะดังนั้นเนี่ยคือวิทยากรแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญ นะไม่ว่าจะเป็นแน่นอนในหัวอัดนะพลาดไม่ได้อยู่แล้วนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะช่วงหลังอาจารย์ก็จะมาวิเคราะห์เรื่องของกัมพูชาเยอะมากนะครับแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตนะเมียนมาดร.อาร์มตั้งนิรันดร์นะเรื่องจีนต้องท่านนี้นะครับคุณกฤชรัตน์ก้อนเทียนนะเรื่องของสปป.ลาวนะครับคุณวิสิทธิ์ลืมลือชานะครับแล้วก็จะมีนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนด้วยนะครับผมเองก็จะไปเสริมทัพเรื่องของการสื่อสารด้วยนะครับหรือมีเรื่อง AI ด้วยนะนะครับเริ่มอบรมเนี่ยกันยาถึงธันวา2569นะครับสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้รับจำนวนจำกัดนะครับหมายเลขโทรศัพท์ฟังกันให้ดีๆจดกันให้ดีนะครับ0944803076 0944803034และ0943966649นะก็3หมายเลขโทรศัพท์นะวันนี้ผมต้องตั้งสติดีๆมากๆทั้งเบอร์โทรศัพท์และลูซี่และลัคกี้นะครับ
1: นะคะก็ใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะสมัครเข้ามากันได้เลยนะคะตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะส่งข้อความเข้ามาพร้อมที่จะรอฟังในหัวอัด
0: แล้ววันนี้หัวข้อนี่เจ้มจนมากนะฮะ
1: ตอนนี้ในหัวอัดพร้อม
0: แล้วครับ
1: ไปติดตามกันได้เลยค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัด พิสารวานิช
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับดร.คุลิซ่าท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับ
3: ตามเรื่องของอะไรนะหมากับ
0: ลูซี่กับลักกี้
3: เนี่ยงงไหมเนี่ย
0: มาผมบอกแล้วพิสูจน์คือทดสอบสมองมากแล้วเป็นนักท่องเที่ยวเยอรมันด้วยนะอาจารย์นี่ถ้าเกิดอาจารย์มาเจออาจารย์อาจจะแบบได้สปีกกับเขาเนาะนะฮะ
3: ครับผมได้ครับสวัสดีคุณเกษมด้วยนะครับที่ทักมาใน Facebook คุณอีกท่านเป็นน่าจะเป็นคุณสุมิตรหรือเปล่านะดูเร็วๆเมื่อกี้ครับ
0: มีหลายท่านเลยครับที่มารออาจารย์อยู่นะฮะ
3: ขอบคุณครับท่าน
0: แล้วเดี๋ยวจะไปเจอเต็มๆได้ใน CEO สอบอาเซียนนะครับอาจารย์
3: เจอด็อกเตอร์ด้วยครับ
0: ใช่ครับ
3: นะครับโอเคเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็กลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่ง
1: ค
3: ่
1: ะ
3: รัฐกับอิหร่านคือวันที่17มิถุนาเนี่ยที่เขาเซ็น MOU กันเนี่ยพวกเราทั่วโลกก็ดีอก
0: ดีใจน้ำมันลด
3: ถูก
0: น้ำมันแล้วทำไมมันกลับมาเป็นอย่างนี้อ่ะอาจารย์นี่มันค
3: ือเป็นคำถามดีๆนะ
0: มันกลับมาเหมือนช่วงแรกๆเลยอ่ะแล้วก็ตอนนี้มันดูโอ้โหฮึมฮึมฮึมฮึมกันอ่ะแล้วน้ำมันก็ขึ้นไปเรียบร้อยละ
3: ผมคิดว่าเสริมดร.เจตก็คือว่ากลับมาเหมือนรอบแรกเนี่ยผมเสริมคำว่าน่าจะแรงกว่าด้วย
0: มากกว่าด้วยใช่ใช่เพราะมันข้ามไปที่แบบอัลมันเดบด้วย
3: ใช่ถูกต้องแล้วก็โอเคมันขยายวงมากขึ้นไปบัฟเฟ่มันเดฟด้วยนะครับแล้วก็ผมคิดว่ายังไม่เห็นทิศทางของ
0: เขาลางไม่เห็นเขาลางเลย
3: ใช่คือรอบที่แล้วเนี่ยเรามี MOU รอบนี้ผมไม่เห็นนะยังไม่เห็นแล้วรอบนี้อารมณ์ของโดนัลด์ทรัมป์

0: เหมือนกำลังสนุกกับการทำสงครามเพราะว่าไม่ยึดติดอะไรอีกแล้วไม่ต้องยึดติดกับ MOU ไม่ต้องยึดติดกับการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกา
1: ไม่แคร์ไม่สน
0: ไม่แคร
1: ์
0: ทำไมเขาไม่แคร์ก็รอบสุดท้ายของโดนัลด์ทรัมป์อีก2ปีเนี่ยเขาพวกไม่สนใจแล้วเขาทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรผมคิดว่าได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในกลุ่มที่ทราบข่าวหรือรู้ว่าทิศทางของการทำสงครามมันจะเดินไปเช่นไรอย่างน้อยก็หุ้นอย่างน้อยก็น้ำมันอย่างน้อยก็ราคาทองคำอย่างน้อยก็อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ก็แข็งขึ้น
1: ครับ
0: ผมมองวิเคราะห์อย่างนี้นะว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้สนใจอะไรแล้วเพราะนั้นรอบนี้ก็เลยเสริมดร.เจียดว่ารอบนี้น่าจะหนักกว่ารอบเดิมทั้งขยายวงมากขึ้นและก็ยังบางปลายวงดร.เจียดถามว่าอ้าวแล้วอยู่ๆมันเซ็นเอโมยูแล้วมีปัญหาน
1: ั่นน่ะสิ
0: อยู่ไม่กลับมายิงกันใหม่ทำไมคือหลังจากวันที่17มิถุนาที่มิถุนากรกฎาโอเค17มิถุนาMOU ที่เซ็นเนี่ยเราทราบกันในผมพูดในรายการนี้ไปแล้วเรื่องนี
2: ้
0: แล้วก็เป็นการเซ็นออนไลน์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีอิหร่านมาซูสเปเชสเกียนเนี่ยเป็นเซ็นออนไลน์ซึ่งการเซ็นออนไลน์เนี่ยเป็น MOU ผมคิดว่าหลักๆของการฉีก MOU เนี่ยเป็นเพราะวิธีการที่ใช้ในการเข้ามาสู่การเจรจากันเนี่ยมันก็ไม่ถูกไม่ถูกยังไง
1: ครับ
0: ไม่ถูกก็เพราะว่ามันเริ่มต้นด้วยการทำ MOU เนี่ย MOU เนี่ยต้องไปได้รับการอนุมัติจากสภา
1: คอนเกรส
0: ของอิหร่าน
1: อ๋ออิหร่าน
0: ด้วยคอนเกรสเนี่ยบางส่วนของข้อตกลง14ข้อเนี่ยอาจจะยกเลิกด้วยคำสั่งผู้บริหารของโดนัลด์ทรัมป์ได้เลย
1: ครับ
0: แต่ผมคิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยต้องไปขออนุมัติจากสภาคองเกรสเพราะนั้นเห็นไหมครับว่า MOU มันเริ่มต้นก็ไม่ชัดเจนแล้วมันใจอยู่แล้วสิ่งที่เซ็นไว้14ข้อเนี่ยอิหร่านต้องออกไปขออนุมัติจากสภา
1: ครับ
0: โดนัลด์ทรัมป์ก็ต้องบางส่วนทำได้ผมคิดว่าประมาณสัก 30% ที่โดนัลด์ทรัมป์สามารถทำได้ตาม MOU ได้เลยก็คือยกเลิกได้เลยแต่อีก 70% นั้นจะต้องไปขอสภาคองเกรส
1: ครับ
0: เริ่มต้นมันก็ไม่แน่นอนแล้วอันที่2ครับไปเรื่องของเนื้อหาใน14ข้อเนี่ยบางคนบอกว่าคลุมเครือจริงๆผมบอกอ่ะไม่คลุมเครือแต่ว่าว่างไปความเข้าใจสมมุติว่าผมกับดร.เจตมาทำ MOU กันแบบกว้างๆแล้วสุดท้ายก็เริ่มมาลงในรายละเอียดมีคุณลิซ่าเข้ามาด้วยม
2: ี
0: ดร.เจตมีผมสิ่งที่ผมคิดกับดร.เจตคิดหรือคุณลิซ่าคิดเนี่ยพอลงไปในรายละเอียดเนี่ยมันตีความไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: มันตีความไม่เหมือนกันแล้วใน14ข้อเนี่ยเป็น14ข้อเป็นเรื่องหนักๆทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องหัวใจของความขัดแย้งทั้งสิ้นเช่นยกตัวอย่างเรื่องของอาวุธนิวเคลียร
2: ์
0: อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราไม่รู้ใครปั่นให้พวกเราหรือชาวโลกทราบว่าอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร
2: ์
0: ซึ่งจริงๆไม่รู้เขามีจริงหรือไม่มีจริง
1: ครับ
0: ก็เป็นการบอกว่าอิหร่านมีสมรรถนะที่จะไปพัฒนาเป็นอาวุธนิวเคลียร์ไม่รู้จริงหรือเปล่าเขาอาจจะมีก็ได้นะเขาอาจจะมีจริงก็ได้นะนะครับเพราะว่าตัวเลขมันก็บอกว่าสมรรถนะของยูเรเนียมมันไปถึงขั้น 60% แล้วนะ
1: ครับ
0: เขาอาจจะมีหรือจริงๆไม่ถึงก็ได้นะครับแล้วก็ในอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยถ้าเราใช้เหตุของการอาวุธนิวเคลียร์เป็นหลักแล้วก็ไปถล่มอิหร่านเพราะเราเชื่อว่าอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์จริงๆเนี่ยวิธีการในการทำแบบนี้มันไม่ถูกคือเรื่องของการข้อตกลงเรื่องอาวุธนิวเคลียร์มันมีสำคัญอยู่2ฉบับที่อิหร่านก็ไปเกี่ยวข้องฉบับแรกก็นานแล้ว1970เขาเรียกเป็นสนธิสัญญาประเทศที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านก็อยู่ในนั้น
1: ครับ
0: ทำไมไม่ใช้ NPT สนธิสัญญา NPT ทำไมไม่ใช้ข้อตกลงเขาเรียก JCPOANPT ทำเมื่อ1970 JCPOA ทำเมื่อ2015
1: ครับ
0: แต่พอโดนัลด์ทรัมป์มา2018รอบแรกโดนัลด์ทรัมป์ถอนตัวล้มทำไมเราไม่ใช้กรอบนี้เข้า

0: ไปบริหารจัดการแล้วก็คุยกับโดยภายใต้สนธิสัญญาแล้วก็ตรงกับอิหร่านเราใช้เหตุผลว่าคุณมีอาวุธนิวเคลียร์เราถล่มเราก็คือสหรัฐอเมริกาถล่มอันนี้อันที่หนึ่ง ที่รายละเอียดมันก็เยอะว่าเฮ้ยมันมีรายละเอียดอีกย่อยเยอะเฉพาะอาวุธนิวเคลียร์ประเด็นที่สองซึ่งผมว่าคิดว่ารอบนี้เป็นหัวใจสำคัญของความขัดแย้งก็คือช่องแคบของมุดและที่ท่านดร.เจตพูดถึงว่าก็คราวนี้ขยายวงไปที่ช่องแคบบัฟเอลมันเดฟด้วยฮอร์มุดถูกพัฒนาไปไกลแล้วจากเดิมที่ใครก็ผ่านใครก็คือเรือทั้งเรือน้ำมันเรือพาณิชย์นี่ผ่านได
1: ้
0: วันถูกพัฒนาไปไกลโดยการตั้งหน่วยงานเข้ามากำกับดูแลของอิหร่านแต่อิหร่านก็บอกว่าใครอยากจะผ่านทางช่องแคบของมุดจะต้องขออนุญาตร้านก่อนปฐมเหตุของการที่รอบสองก็เพราะว่าอิหร่านไปโจมตีเรือน้ำมัน3สัญชาติก็คือซาอุกาตาร์และอีก1สัญชาติติดธงชาติผมไม่แน่ใจมันก็พัฒนามาจากการที่ศพร่างของท่านผู้นำอาญาดอลเลาะอารีคาเมเดอีที่นำมาแห
1: ่
0: เพื่อแสดงความเศร้าโศกเสียใจจากประชาชนชาวอิหร่านเมื่อวันที่6กรกฎาคม678ผมคิดว่าไอ้นี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทำให้ความรู้สึกผู้คนในอิหร่านหน่วยงานที่รับผิดชอบในอิหร่านรวมทั้งคาเมเดอีมอตตาบาคาเมเดอีผู้ลูกเนี่ยประกาศจะล้างแค้นนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่กลับมารอบใหม
1: ่
0: วันที่7ขออภัยวันที่7ก็ตกแล้ว7กรกฎาคมก็เป็นการถล่มเรือน้ำมัน3ลำวันที่8โดนัลด์ทรัมป์ประกาศฉีก MOUด้วยคำพูดว่า MOU สิ้นสุดแล้วตั้งแต่วันที่8เป็นต้นมาก็ถล่มกันอย่างเต็มที่เลยโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้กังวลเรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอมโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้กังวลถึงการอำนาจของ60วันภายใต้กฎหมายสงครามของโดนัลด์ทรัมป์แล้วเพราะเขาบอกว่ายังไม่ครบ60วันคุณจะนับวันไหนคุณจะนับวันไหนว่าเป็น60วันเขาใช้เหตุผลนี้ว่าเขายังมีอำนาจอยู่ภายใต้กฎหมายการทำสงครามของสหรัฐอเมริกาภายใต้กฎอำนาจของประธานาธิบดีภายใต้กฎหมายอันนั้นนะครับช่องแคบของมุด เป็นจุดเริ่มต้นรอบนี้มากๆคงมาต่อเนื่องมาจากรอบที่แล้ว
1: ครับ
0: สหรัฐอเมริกาก็เมื่อกี้บอกว่าหน่วยงานอิหร่านตั้งหน่วยงานเข้ามากำกับดูแลโดยเฉพาะเลยเมื่อก่อนไม่มีสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าจะเป็นผู้พิทักษ์ฮอร์มุดและก่อนหน้านี
1: ้
0: โดนัลด์บอกว่าก็จะเก็บ
1: นั่นน่ะสิ
0: 20%
1: พิทักษ์อย่างไรเก็บตังค์เนี่ย
0: คือสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยกเลิกไปโดยปริยายครับท่านด็อกเตอร์ครับเพราะว่ามีเสียงคัดค้านจากพันธมิตรของเขาเองในตะวันออกกลางก็คือประเทศที่ส่งออกน้ำมันเยอะๆ
1: ค่
0: ะอุดิบี UAE พวกเนี้ยก็บอกเฮ้ยไม่ได้แบบนี้ไม่ได้นะครับมันยากแล้วก็มันมีค่าจ่ายเพิ่มขึ้นราคาน้ำมันโลกก็สูงขึ้นในประเทศเขาเองของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบก็คือราคาน้ำมันก็จะแพงขึ้น
1: ครับ
0: จำก็ยกเลิกโดยปริยายแต่การครองช่องแคบฮอร์มุดยังอยู่เพราะนั้นสถานการณ์ของช่องแคบฮอร์มุดขณะนี้ก็มีหน่วยงานอิหร่านควบคุมสหรัฐอเมริกาทหารของสหรัฐอเมริกาคุ้มครองช่องแคบฮอร์มุดอิหร่านบอกว่าใครที่จะผ่านทางช่องแคบฮอร์มุดคุณจะต้องขออนุญาตก่อนโดยกำหนดว่าเส้นทางในการเดินเรือทั้งน้ำมันและสินค้าให้เอาเกาะลารักซึ่งกับอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดบันดาอับบาสเนี่ยเป็นเกต 7:15 ถ้าคุณฟังเดี๋ยวเราจะมาเล่าต่อกันแบบมันๆเลยครับ
1: ดูเวลาอยู่ตลอดเวลาเลยนะอ่ะระหว่างนี้ระหว่างที่เราพักเดี๋ยวเราพักให้อาจารย์ไปวิดพื้นสักนิดนึงนะฮะ ผมเห็นใน Facebook เขามีโชว์วิดพื้นโชว์วิดพื้นเดี๋ยวเขาไปวิดพื้นซะหน่อยนะฮะอ่ะ

0: เราพักกันสักครู่ครับ
1: ครั้งสองครั้ง
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันค่ะอยู่กับนายหัวอัดซึ่งนายหัวอัดบอกสัญญาว่ารอบนี้เดี๋ยวหลังเบรกจะคุยกันอย่างมันๆเลยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ครับเมื่อกี้พูดถึงความขัดแย้งในช่องแคบหัวมุดเพราะหัวข้อในการพูดคุยวันนี้ก็คือวิกฤตหัวมุดและก
0: ็
1: วิกฤตแคบหัวมุดและก็วิกฤตในช่องแคบ Buff M&F ไปแตะที่เรื่องเศรษฐกิจหน่อยช่องแคบหัวมุดมันมีความสำคัญกับพวกเราอย่างไรนะครับน้ำมันที่ออกมาจากช่องแคบหัวมุดเป็นน้ำมันที่ส่งไปในเอเชีย 80% เป็นน้ำมันที่ส่งไปในเอเชียเพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ช่องแคบพอมุดวิกฤตก็คือออกมาไม่ได้น้ำมันออกไม่ได้เนี่ยประเทศไทยอาเซียนจีนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับกระทบแน่นอน 100% อันนี้เขาทำหน้าที่เป็นน้ำมันที่ออกมาซึ่งอิหร่านก็บอกว่าให้อยู่จุดของทางเหนือทางใต้ของเกาะรารักของอิหร่านนะถ
0: ้
1: าคุณไปเล่นไปเอาเรือเล่นผ่านตรงบริเวณน่านน้ำของโอมานเนี่ยเขาไม่รับประกันว่าคุณจะเจอทุ่นระเบิดใต้น้ำหรือเปล่าหรืออาจจะโจมตีเพราะว่าฝืนคำสั่งนะครับฝืนคำสั่งหรือฝืนใบหรือฝืนการอนุญาตของการเล่นเรือบริเวณน่านน้ำของโอมานซึ่งตรงข้ามกับอิหร่านเนี่ยนะครับคุมโดยทหารและก็เรือของสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นก็จะกลายเป็นปัญหาทำหน้าที่หนึ่งส่งน้ำมันออกมาทำหน้าที่อันที่สองก็คือสินค้าของเอเชียสินค้าของไทยที่จะเข้าไปในตะวันออกกลางผ่านฮอร์มุดเช่นกันสินค้าของประเทศไทยที่เราส่งปีหนึ่งนี่ไปตะวันออกกลางเนี่ยกลมๆประมาณทัก400,000 ล้านบาทนะครับตลาดตะวันออกกลางเราส่งประมาณทัก400,000 ล้านคิดเป็นประมาณสัก 4% ของมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยทั้งหมดนะครับในข้างในเวิร์กนั้นผ่านทางช่องแคบเข้าไปเนี่ยเราส่งไปที่ท่าเรือใน UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หลักๆเขาเรียกท่าเรือนั้นว่าจาเบลอารีเพราะนั้นตู้คอนเทนเนอร์ของสินค้าจากไทยจากเอเชีย 50% ไปจอดไปแวะไปขนถ่ายสินค้าอยู่ที่ท่าเรือจาเบลอารีของ UAE ท่าเรืออื่นๆลดลงไปไม่ว่าจะเป็นท่าเรือของซาอุบาเรนคูเวตก็ลดหลั่นกันไปในที่จะกระจายสินค้าเพราะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราจะต้องเจอคือน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้นวันนี้แตะ100 เหรียญแล้วนะครับสินค้าที่ส่งเข้าไปยากลำบากเพราะว่า2 ประเทศ2 อำนาจคุมอยู่ตรงนั้นเราจะต้องขอใครในการส่งสินค้าทั้งเข้าและออกอันนี้หนึ่งที่กระทบแน่ๆ
0: ครับ
1: ขยับมาที่ช่องแคบ Buff El Mandeb

0: ช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยมาจากมหาสมุทรอินเดียผ่านช่องแคบฮอร์มุซเข้าสู่อ่าวเปอร์เซีย
1: ครับ
0: ช่องแคบบัฟเอลมันเดฟอยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่ทางซ้ายมือช่องแคบฮอร์มุซอยู่ทางขวามือช่องแคบบัฟเอลมันเดฟผ่านประเทศเยเมนซึ่งมีกลุ่มฮูตี้อยู่รอบนี้กลุ่มฮูตี้จัดการเบสเดกาดใครผ่านโจมตีแน่นอน
2: นะครับโดยการหนุนของอิหร่านด้วยนะต้องบอกว่า
0: บับเอลมันเดฟทำหน้าที่อะไรบับเอลมันเดฟเนี่ยน้ำมันเนี่ยจะออกจากบัฟเอลมันเดฟน้อยส่วนใหญ่ก็จะออกมาจากฮอร์มุซน
2: ้
0: ำมันตกกลางแต่ถ้าหมายถึงว่าน้ำมันที่ออกมาจากเอเพื่อมาเอเชียเนี่ยน้อย
2: ครับครับ
0: แต่น้ำมันที่ไปยุโรปมีนะครับเพราะว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขามีท่อน้ำมันที่เรียกว่า East West Oil Pipeline จากประเทศทางด้านตะวันออกของข้อไปสู่ตะวันตกไปออกที่จังหวัดยันบูจังหวัดยันบูนี่เป็นจังหวัดเศรษฐกิจมีท่าเรือมีเขตอุตสาหกรรมไอ้นั้นก็ฮูตี้เนี่ยก็ฮูตี้ที่เยเมนเนี่ยก็อยู่ต้นทางเพราะนั้นท่อน้ำมันเนี่ยมันจูบเข้าไปแล้วเพราะนั้นก็มีโอกาสที่จะส่งเข้าไปถ้าน้ำมันยุโรปก็คงจะส่งซาอุดิคงจะส่งท่อที่มาออกที่จังหวัดยันบูมากขึ้นแล้วก็ผมคิดว่ากลับไปแตะฮอร์มุซนิดนึงผมคิดว่าสถานการณ์ที่เป็นจู่แบบนี้การขนส่งน้ำมันของตะวันออกกลางนี้จะเปลี่ยนแล้ว
2: ครับ
0: แต่ประเทศตะวันออกกลางจะหันมาให้ความสำคัญกับการก่อสร้างท่อน้ำมันมากขึ้นเพราะสถานการณ์ในฮอร์มุซเนี่ยมันไม่มีความแน่นอน
2: ไม่มีเสถียรภาพเลย
0: ถูกต้องสูงมากโอเคบัฟเอลมันเดฟบัฟเอลมันเดฟเนี่ยกระทบสินค้าเราสินค้าเอเชียคือว่าถ้าเราจะส่งสินค้าไปยุโรปเราต้องผ่านบัฟเอลมันเดฟน้ำมันไม่ได้กระทบเท่าไหร่หรอกจากช่องแคบเนี้ยแต่สินค้าที่เราจะไปยุโรปเนี่ยกระทบมันจากมาสมุทรอินเดียผ่านช่องแคบบัฟเอลมันเดฟผ่านทะเลแดงผ่านคลองสุเอตจึงจะไปเข้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ไปท่าเรือในยุโรปเพราะฉะนั้นเมื่อช่องแคบบัฟเอลมันเดฟซึ่งยูตี้คุมอยู่ตรงต้นทางเลยอะสินค้ามันไปไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องอ้อมทวีปแอฟริกาอูโทปเข้าไปอ้อมไปเลยอ้อมไปนี่ก็จะเพิ่มอีกประมาณสัก 10,000 กิโลนะระยะทางที่เพิ่มขึ้นเวลาในการส่งสินค้าเข้าไปเนี่ยล่าช้าไปประมาณสัก2อาทิตย์เพราะนั้นเราเห็นได้ว่ารอบนี้น้ำมันขึ้นแน่นอน2สินค้าที่จะเข้าไปทั้งในประเทศตะวันออกกลางและก็ในสภาพยุโรปเนี่ย
2: ครับ
0: มีต้นทุนในการขนส่งที่สูงขึ้นและระยะเวลาในการขนส่งที่ยาวขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่สมมุติว่ารอบนี้เขายิงกันเต็มที่วันตอนนี้ก็10กว่าวันแล้วสมมุติเขายิงกันเต็มที่เดือนนึงแล้วทั้ง2ฝ่ายก็คือสหรัฐอเมริกาอิหร่านก็มาบอกเอ้ย
2: ไม่ไหวละ
0: กลับไปเจรจากันใหม่ไห
1: ม
0: ตะกี้ก็ทำหน้าที่อยู่ไกลเกลียปากีสถานก็ทำหน้าที่อยู่เฮ้ยคุณกลับมาเจรจากันใหม่ไหมเราพวกเราทั้งหลายเนี่ยจะมั่นใจได้ยังไงว่าสิ่งที่พวกกลับมาเจรจามันจะยุติสมบูรณ์ 100% ไม่มีทางเพราะประสบการณ์มันก็สอนให้เราเห็นว่า MOU ที่เราทำ
2: ไม่มีประโยชน์เลย
0: ไม่มีประโยชน์เลยเพราะนั้นผมคิดว่าสำหรับผมนะดูกันเลยจนถึงสิ้นปีดูกันจนถึงสิ้นปีระหว่างทางอาจจะเบาบางในการสู้รบการเบาบางในเรื่องของสงครามมาคุยกันใหม่แต่ผมว่าต่างคนต่างไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เราจะต้องเจออะไรมันเลยมีคำหนึ่งที่บอกว่า new world order
2: ครับ
0: new world order เรื่องอะไร เรื่องน้ำมันบอกไปเรื่องน้ำมันเรื่องสิ่งที่เราต้องใช้น้ำมัน 60% ที่เราใช้น้ำมันจากที่ผ่านทางช่องแคบของมุดที่มาจากตะวันออกกลางเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องหาเส้นทางน้ำมันใหม่แล้วล่ะสองกฎระเบียบกติกาต่างๆมันไม่สามารถบังคับได้กฎระเบียบกติกาของ WTO ก็ดี UN ก็ดีไม่มีใครเชื่อฟัง

0: ใครอยากจะเก็บภาษีจากประเทศไหนก็ได้โดยการอ้างกฎหมายต่างๆใครอยากจะเก็บภาษีช่องแคบของมุดก็ได้ค่าคุ้มครองก็ได้หมดเลย
1: ครับ
0: การผิดกฎหมายระหว่างประเทศองค์การเดินเรือมันไม่มีความหมายเลยทั้งสิ้นซึ่งปกติแล้วก็บอกว่าคลองธรรมชาติหรือมหาสมุทรหรือทะเลที่เป็นธรรมชาติเป็นสิทธิที่เป็นมีความอิสระในการเล่นผาแต่ถ้าแต่ประเทศที่มีพื้นที่พื้นน่านน้ำอยู่ก็ขออ้างเคลมได้โดยไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นเช่นไรการจะมีการจะไปยึดประเทศหนึ่งประเทศใดก็ทำได้อย่างสบายนี่คือหนึ่งตัวอย่างของ New World Order ด้านเศรษฐกิจวงโซ่การผลิตวงโซ่อุตสาหกรรมมันเปลี่ยนแล้วครับท่านที่อยู่ในภาคการผลิตท่านอยู่ในภาคส่งออกท่านที่ทำธุรกิจอยู
1: ่
0: เอาปัจจัยที่ผมพูดวันนี้ไปประกอบในการทำธุรกิจของท่านด้วยนะครับ
1: ครับอาจารย์ครับขอสั้นๆเร็วๆมีเวลานิดนึงนะครับอ่ะตอนนี้น้ำมันขึ้นทองกับดอลลาร์จะเป็นยังไงครับ
0: อันนี้น่าสนใจนะเรื่องทองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่าผมนี่เป็นผู้ประสบภัยในการติดดอยนะ
1: ในการเทรดทองใช่ไหม เพราะตอนแรกเราก็คิดว่าทองมันน่าจะขึ้นแต่กลายเป็นว่าไม่ใช่อย่างนั้น
0: ใช่
1: ฮะผมก็เกือบเป็นผมเป็นแค่ observer ยังไม่เป็นผู้ประสบภัย
0: เออครับผมอย่างนี้ครับเรื่องทอง28กุมภาพันธ์น่ะที่วันสงครามเริ่มเนี่ยผมคิดว่าทองขึ้นแน่ๆแต่ปรากฏว่านักวิเคราะห์เขาก็มองว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยมันจะกระทบน้ำมันและมันจะลากยาว
1: ครับ
0: เขาขายทองไปลงทุนในน้ำมันไปซื้อหุ้นน้ำมันและเอาเงินไปฝากไปถือดอลลาร์เอาไว้ไม่ไปถือดอลลาร์ก็เหตุผลเพราะว่าพอราคาน้ำมันมันสูงขึ้นค่าครองชีพเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกามันสูงขึ้นก็มีโอกาสสูงมากที่ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาจะขึ้นดอกเบี้ยผมขายทองเอาเงินไปฝากไว้ที่อเมริกาผมยกครับแต่ไม่ใช่ไม่ได้จริงนะครับไม่ได้นะมันก็ทำให้ทองลดลงแต่รอบนี้เราก็คิดว่าเฮ้ยรอบสองเนี่ยมันทองมันต้องลงไปอีกแต่มันไม่ลงแต่มันไม่ลงมันขึ้นมาหน่อยนึงขึ้นเพราะว่าจริงๆปัจจัยมันต้องให้ลงอ่ะดอลลาร์ก็แข็งเงินบาทก็อ่อนมันขึ้นเพราะว่าจีนยกเลิกการซื้อขายทองคำร่วง
1: อ่ะโอเคครับอาจารย
0: ์ยกเลิกการซื้อขายทองคำที่เป็นกระดาษ
1: ครับครับ
0: ครับผม
1: อ่ะเดี๋ยวต้องมาค่อยมาคุยต่อในครั้งหน้านะแต่ว่าผมว่าปัจจัยนี้หลายๆคนเองก็สนใจเช่นเดียวกันอ่ะหมดเวลาแล้วใครอยากจะคุยกับอาจารย์เต็มๆยาวๆ
2: CEO
1: of ASEAN MCOT CEO of ASEAN นะครับ
0: เอาใช่มั้ย
1: ใช่ครับรุ่น 3เอาวันนี้เราลาไปพร้อมกัน3คนเลยละกันนะครับอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ไปอีกวิพื้นต่อนะโอเคครับ
2: สวัสดีครับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5

0: กะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันศุกร์ที่24 กรกฎาคม 2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับน้องแอนพจนาถธนธนากุลผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณพจนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณรงค์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเช้าวันนี้นะคะมาติดตามข่าวกันค่ะในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้นะคะก็มีหลากหลายประเด็นค่ะทั้งเรื่องของการเมืองนะคะแล้วก็รวมไปถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่มาขอเริ่มต้นค่ะกันที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ก่อนเลยนะคะสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.royaloffice.th ในวันที่26 ถึง 30 กรกฎาคมส่วนอีกกรอบนึงค่ะสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาตามพระอารามหลวงเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569ค่ะ
0: ประเด็นเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานความมั่นคงเรียกคืนความเชื่อมั่นประชาชนหลังทหารพรานถูกโจมตีพลีชีพไป5นายขณะที่เสทบครับเมื่อวานนี้ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประกาศลั่นตามล่าคนร้ายจนสุดล่าฟ้าเขียวครับดูเรื่องของนายกรัฐมนตรีกันก่อนเลยนะครับเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ล่าสุดที่จังหวัดนราธิวาสส่งผลให้มีทหารพรานพลีชีพไป5นายว่าเรื่องใต้นี้แย่มากครับตนได้กำชับหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยต้องแสดงให้ประชาชนเห็นถึงความมีประสิทธิภาพในทุกๆด้านมากกว่านี้ทั้งเรื่องของการป้องกันปราบปรามและการข่าวต้องทำทุกทางเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นและสร้างความสงบไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นอีกแม้กระทั่งเดินหน้าเจรจาจะต้องมีความคืบหน้าเร็วและก็มีความชัดเจนมากกว่านี้ครับรวมถึงต้องมีการเสริมกำลังเข้าไปให้มีความพร้อมเหตุการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องที่อุกอาจมากเราต้องดำเนินการด้วยความเฉียบขาดซึ่งได้สั่งการไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการทหารบกปลัดกระทรวงมหาดไทยไปแล้วนะครับขณะที่เมื่อวานนี้นะครับมีเรื่องของโฆษกกระทรวงกลาโหมพลเรือตรีสุรสันต์คงศิรินะครับได้ออกมาแถลงหลังการประชุมสภากลาโหมว่าที่ประชุมได้หารือกรณีเหตุใต้โดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์สิ่งสำคัญที่นายกสั่งการก็คือติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุให้ได้โดยเร็วที่สุดครับเป็นสิ่งแรกสิ่งที่สองคือการเพิ่มมาตรการด้านการข่าวสอดส่องการบูรณาการด้านการข่าวให้สมบูรณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเรื่องของการเยียวยาผู้เสียชีวิตให้เต็มในเรื่องของสิทธิของผู้เสียชีวิตพร้อมประณามการกระทำดังกล่าวว่าไร้มนุษยธรรมอย่างยิ่งการก่อการร้ายในลักษณะเช่นนี้ครับเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะกระทำต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์ขณะที่หน่วยในพื้นที่ครับก็มีการเพิ่มมาตรการในการระวังป้องกันดูแลเรื่องชีวิตของประชาชนรวมถึงกำลังพลที่อยู่ในพื้นที่ส่วนสาเหตุของการก่อเหตุครั้งนี้ครับยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบอยู่ครับพาดหัวข่าวใหญ่เช้าวันนี้นะครับแล้วก็มีภาพประกอบเป็นภาพจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเป็นภาพของขบวนการที่วงจรปิดจับภาพ6โจรนั่งท้ายรถกระบะมี2คนแต่งกายอำพรางเป็นหญิงมุสลิมคอยคุ้มกันจู่โจมบุกถล่มจุดตรวจบูเกะซามีในพื้นที่ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะนราธิวาสสาดกระสุนพร้อมขว้างไปบอมถล่มใส่ทหารพรานกองร้อยทพ4509เสียชีวิต5นายชาวบ้านถูกลูกหลงเจ็บไปอีก6คนนะครับโดยพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐเช้าวันนี้บอกอย่างนี้ครับประกาศตามล่าโจรฮิยาบรัวสังหาร5ทพเสทบบี้สุดล่าฟ้าเขียวนายกเฉ่งยับฝ่ายความมั่นคงส่งรัฐมนตรีกลาโหมดับไฟใต้ไฟใต้ลุกโชนนักรบผ้าถุง BRN ปฏิบัติการลอบกัดขับกระบะดำให้6มือสังหารนั่งด้านหลังอีก2คน

0: ขี่จักรยานยนต์แต่งเป็นผู้หญิงคลุมฮิญาบคอยคุ้มกันบุกถล่มจุดตรวจบูเกะซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสโดยส่งผลให้ทหารพรานพลีชีพไปถึง5นายด้วยกันครับ
1: ขณะที่พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขานุการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรค่ะก็ลงพื้นที่ไปจังหวัดนราธิวาสเรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงติดตามสถานการณ์และประเมินมาตรการรับมือกำชับเพิ่มความเข้มงวดและประกาศด้วยนะคะว่าจะให้คนติดตามตามล่าทุกหมู่บ้านทุกพื้นที่ป่าเขาคนที่ให้ที่หลบซ่อนประเทศที่ให้ที่หลบซ่อนให้รู้ว่าเรากำลังตามล่าจนสุดล่าฟ้าเขียวเพจกองทัพบกก็ได้โพสต์แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลด้วยนะคะด้านนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าทุกฝ่ายก็คงต้องเพิ่มมาตรการระมัดระวังประสานความร่วมมือโดยเฉพาะการข่าวให้เร็วกว่านี้ถ้าการข่าวดีผู้ก่อการร้ายก็คงไม่มาลักษณะอาวุธครบมือเช่นนี้ต้องมาวิเคราะห์สถานการณ์อย่างหนักทำควบคู่ไปกับการป้องกันค่ะแล้วก็ย้ำว่ายังสนับสนุนให้เดินหน้าในการเจรจาอย่างยั่งยืนเพราะเป็นผลประโยชน์ร่วมกันนะคะขณะที่ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสำราญนวลมาก็บอกว่าจากการสืบสวนข้อมูลในขณะนี้พอจะทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วขั้นตอนต่อไปคือการรวบรวมหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับก็คาดว่าใน 1-2 วันนี้จะสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาในบางส่วนได้พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะนายกไม่ยอมข้าห้าทอพอใต้สั่งจัดการด่วนเซทอปอแม่ทัพภาคที่4ลุยมีลงมือ10คน2ทีมแย่มากลั่นไม่ยอมให้ความรุนแรงเกิดขึ้นอนุทินสั่งทำทุกวิถีทางเรียกคืนความมั่นใจจากประชาชนสั่งดำเนินการให้เข้มงวดเพราะเกิดเหตุบ่อยขณะที่เซทอปอลุยนราธิวาสสั่งเข้มมาตรการเชิงรุกลั่นตามล่าทุกหมู่บ้านทุกพื้นที่ป่าเขาจนสุดล่าฟ้าเขียวแฉกลุ่มถล่มทหารพราน5ศพมี10คนแบ่งเป็น2ทีมทำหน้าที่ลงมือคุ้มกันชิงครุภัณฑ์เครื่องใช้ประจำเจ้าหน้าที่หลบหนีก่อนเผารถปิกอัพของกลางทิ้งตรวจที่เกิดเหตุพบกระสุน M16 และ AK กว่า100ปลอกส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์อีกฉบับของแนวหน้าค่ะทหารเปิดฉากค้นแหลกไล่ล่าโจรใต้รุมประนามบุกยิงทหารพรานรัฐบาลไฟเขียวขั้นเด็ดขาดนายกประนามคนร้ายก่อเหตุลอบยิงทหารพรานที่นราธิวาสพลีชีพ5นายชาวบ้านเจ็บ2ให้เยียวยาสูงสุดสั่งไล่ล่าดำเนินคดีเด็ดขาดด้านเสทบลงพื้นที่ด่วนสั่งไล่ล่าคนร้ายลั่นจะตามตัวสุดล่าฟ้าเขียวค่ะ
0: ขณะที่เมื่อวานนี้นะครับพลตำรวจสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าครับเพื่อรายงานสถานการณ์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนของตำรวจหลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดไปบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกะซามีแล้วก็ประเด็นวานนี้นะครับทางว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าก็ทราบกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้แล้วนะครับเชื่อว่าเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเหตุไม่สงบทั้ง3พื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงกันก็คือที่นราธิวาส2เหตุการณ์แล้วก็ยะลา1เหตุการณ์นั้นเป็นผู้ก่อการร้ายที่ต้องการให้เกิดความไม่สงบซึ่งนายกรัฐมนตรีเองสั่งการให้เร่งรัดกำชับจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยเร็วขณะนี้มีความคืบหน้าครับทราบตัวกลุ่มผู้ก่อการร้ายแล้วอยู่ระหว่างเตรียมออกหมายจับผู้ก่อเหตุทั้ง3พื้นที่แต่ก็มีบางส่วนที่ออกหมายจับไปแล้วนะครับการติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุตำรวจจะเป็นหลักครับแม้เมื่อวานนี้พลเอกชัยพฤกษ์จะลงพื้นที่นราธิวาสแล้วก็ประกาศว่าจะไล่ล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุจนสุดล่าฟ้าเขียวก็ตามแต่ตำรวจก็จะร่วมมือกับทหารส่วนการป้องกันหลังจากนี้ได้กำชับเรื่องของยุทธวิธีการเฝ้าระวังเพราะกลุ่มผู้ก่อเหตุเปลี่ยนยุทธวิธีอยู่ตลอดจนทำให้สามารถเข้าไปก่อเหตุในด่านตรวจของทหารได้เป็นพาดหัวข่าวของไทยโพสต์เช้าวันนี้นะครับพาดหัวบอกว่าประนามโจรใต้จ่อออกหมายจับปรับแผนรับมืออนุทินกระตุ้นฝ่ายความมั่นคงหลังเหตุลอบยิงทหารพลเสียชีวิต5นายลั่นต้องดำเนินการให้ทุกวิถีทางเพื่อเรียกความเชื่อมั่นประชาชนโฆษกรัฐบาลประนามเป็นการก่อการร้ายกระทบความมั่นคงของชาติเสทบรุดลงใต้ประชุมหน่วยงานในพื้นที่ตามล่ามือก่อเหตุสุดล่าฟ้าเขียวบิ๊กรานเข้ารายงานนายกแย้มรู้ตัวมือก่อเหตุป่วนใต้จ่อออกหมายจับเชื่อ3เหตุการณ์โยงกลุ่มเดียวกันเตรียมปรับแผนรับมือนะครับแล้วก็มีเรื่องของการประกันอัคคีภัยด้วยนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับการประกันอัคคีภัยเป็นการประกันวินาศภัย

0: ในประเภทหนึ่งโดยเป็นการประกันภัยทรัพย์สินที่ความคุ้มครองแบบระบุภัยกล่าวคือให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากภัยที่ระบุไว้เท่านั้นครับผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ฟ้าผ่าระเบิดและอาจจะครอบคลุมสาเหตุอื่นๆเช่นภัยธรรมชาติหรือว่าภัยที่กำหนดไว้ในกรมประทานประกันภัยซึ่งผู้ที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยได้นั้นครับต้องเป็นเจ้าของหรือว่าผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างที่ทำประกันภัยเท่านั้นทางนี้ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันภัยได้ก็คือบ้านอยู่อาศัยอาคารร้านค้าสำนักงานโรงแรมโรงเรียนโรงพยาบาลโรงงานโกดังทรัพย์สินภายในอาคารส่วนทรัพย์สินที่ไม่คุ้มครองครับเว้นแต่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์โดยชัดเจนก็ได้แก่เช่นเงินแท่งหรือเงินรูปพรรณหรือทองคำแท่งหรือทองรูปพรรณหรืออัญมณีโบราณวัตถุหรือศิลปะวัตถุมูลค่ารวมเกินกว่า 10,000 บาทต้นฉบับหรือสำเนาเอกสารหลักประกันหนี้สินหลักทรัพย์เอกสารสำคัญต่างๆวัตถุระเบิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเป็นต้นคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณครับ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าเรามาติดตามเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เมื่อวานนี้คลังผ่อนปรนเกณฑ์แล้วนะคะจะนำเข้าสู่ครม. 27 กรกฎาคมนี้ค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่ง
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันค่ะล่าสุดนะคะผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติเป็นประธานการประชุมก็มีมติผ่อนปรนหลักเกณฑ์แล้วก็คืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้ที่เดือดร้อนจริงนะคะมี3ข้อที่ปรับปรุงค่ะคือคืนสิทธิ์กรณีรถยนต์มอเตอร์ไซค์ช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหารถสิ้นสภาพโอนลอยถูกสวมสิทธิ์หรือว่าถือครองรถเก่ามูลค่าต่ำก็คือรถยนต์อายุเกิน20ปีนะคะอายุ20ปีขึ้นไปมอเตอร์ไซค์อายุ15ปีขึ้นไปส่วนใหญ่เป็นรถเก่าสภาพทรุดโทรมมีมูลค่าต่ำจอดทิ้งไว้ในบ้านส่วนผ่อนชำระคันที่2ค้างภาษีที่ยื่นอุทธรณ์ได้ทันทีค่ะส่วนรายละเอียดมูลค่าของรถนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการสรุปรายละเอียดนะคะแต่ว่าประเด็นนี้ทางรัฐมนตรีช่วยนะคะก็กำชับว่าต้องถ่ายรูปเอาไว้ให้ชัดเจนด้วยส่วนที่2ค่ะนักศึกษานอกระบบที่มีราว 2,600,000 กว่าคนคืนสิทธิ์ให้ราว 100,000 คนหากติดขัดเฉพาะเงื่อนไขสถานภาพการศึกษาเพียงอย่างเดียวและ3ค่ะวิสาหกิจชุมชนพอร์ตหุ้นที่ไม่มีการเคลื่อนไหวก็คืนสิทธิ์ให้ผู้ที่มีชื่อในวิสาหกิจชุมชนบริษัทประชารัฐไม่แสวงหากำไรคนกลุ่มนี้มีประมาณ 15,000 รายรวมไปถึงยกเว้นบัญชีหลักทรัพย์ที่ เปิดทิ้งไว้หรือว่ามีมูลค่าต่ำทั้งหมดนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่27กรกฎาคมนะคะพาดหัวข่าว Daily News ค่ะไฟเขียวรื้อใหม่บัตรคนจนครม.ค.27กรกฎาคมมีรถเก่าจักรยานยนต์นักเรียนกศน.ได้พลพีส่งกำนันผู้ใหญ่บ้านถ่ายรูปรีเช็คสภาพบ้านช่วยอุทธรณ์บอร์ด

0: คนจนไฟเขียวรื้อเกณฑ์ใหม่อีกระลอกจอกคืนสิทธิ์ให้คนมีรถเก่าอายุเกิน20ปีมอเตอร์ไซค์เกิน15ปีนักเรียนกศน.คนมีบัญชีหุ้นแต่ไม่ซื้อขายและกรรมการวิสาหกิจเสนอเข้าครม.ค.27กรกฎาคมนี้พลพียันชัดมหาดไทยสั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอรีเช็คสภาพบ้านและรถขอประชาชนถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานช่วยในการยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนหวังเก็บตกให้คนรายได้น้อยให้มากที่สุดค่ะ
1: นอกจากนี้ครับยังมีเรื่องที่ในการช่วยลดเงินในกระเป๋าของประชาชนอีก2ประเด็นครับนั่นก็คือเรื่องของน้ำมันและไฟฟ้าเมื่อวานนี้ครับกบง.มีมติเห็นชอบดึงผลประกอบการโรงกลั่นน้ำมันมาลดราคาดีเซล2บาท40สตางค์ต่อลิตรตั้งแต่24กรกฎาคมคือวันนี้ครับจนถึง15สิงหาคมวงเงิน 3,892 ล้านบาทโดยนายเอกนัทพร้อมพันธุ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับเปิดเผยบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.เมื่อวานนี้ครับมีมติเห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรตั้งแต่24กรกฎาคมจนถึง15สิงหาคมนี้พร้อมเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นและมอบหมายฝ่ายเลขานุการดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปทางนี้กลไกดังกล่าวครับกบง.ใช้อำนาจตามพ.ร.ก.แก้ไขและป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง2516ระบุดึงผลประโยชน์ส่วนเกินหรือว่ากำไรจากค่าการกลั่นโดยก่อนหน้านี้ดำเนินการมาแล้ว4รอบดึงส่วนต่างค่าการกลั่นกลับคืนมาดูแลราคาดีเซลราวๆ1,500 ล้านบาทรวมรอบนี้เป็นวงเงิน 14,392 ล้านบาทซึ่งตามพ.ร.ก.ระบุให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกคำสั่งและกำหนดมาตรการซึ่งรัฐบาลนำมาใช้เป็นช่องทางในการกดราคาหน้าลงกลั่นหรือว่าดึงกำไรส่วนต่างค่าการกลั่นกลับมาดูแลราคาน้ำมันนะครับเดี๋ยวรอดูวันนี้ครับถ้าเกิดว่ามีผลในราชกิจจานุเบกษาแล้วราคาน้ำมันดีเซลจะลดลงนะครับส่วนค่าไฟฟ้าก็มีข่าวดีครับราคาไม่ขยับขึ้นโดยนายภูลพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ครับบอกว่าบอร์ดกกพ.ได้พิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชนและเห็นชอบการปรับอัตราค่าไฟฟ้า FT งวดใหม่เดือนกันยายนถึงธันวาคมกำหนดค่าไฟฟ้า FT 16บาท23สตางค์ต่อหน่วยซึ่งเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่3บาท78สตางค์ต่อหน่วยส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยอยู่ที่3บาท95สตางค์ต่อหน่วยเท่ากับราคาในปัจจุบันครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดครับกบง.ดึงกำไรส่วนเกิน 3,892 ล้านบาทลดดีเซลณลงกลั่นลง2บาท40สตางค์ลุ้นหน้าปั๊มลงตามครับ
0: มากันที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตหรือว่าคอตทนะคะซึ่งก็เดินหน้าปราบปรามเรื่องของสินบนชูนโยบาย1กรม1โปร่งใสไร้เทาเสนอครม.ไฟเขียวพร้อมกับเซ็นตั้งคณะกรรมการภาครัฐโปร่งใสดึงตัวแทนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาสังคมมาร่วมกันขจัดการทุจริตนะคะแล้วก็จะมีอนุกรรมการชุดใหม่มาแก้ไขปัญหาการเรียกรับสินบนของภาครัฐแล้วก็ยังระบุว่าไม่สนโพในความรู้สึกค่ะเพราะว่ารัฐบาลไม่ใช่เพียงแค่เพิ่มคะแนนหรือว่าจำลำดับให้ดีขึ้นเท่านั้นแต่ลำดับที่เป็นความรู้สึกของประชาชนถ้าคนที่ไม่ชอบรัฐบาลก็จะบอกว่าโกงแต่ถ้าคนชอบรัฐบาลก็บอกไม่โกงนะคะดังนั้นอาจจะมาวัดตรงนี้ไม่ได้ซึ่งในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นอกจากเรื่องของการทุจริตแล้วนะคะยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องไอลอด้วยอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะก็รวมประเด็นของการขึ้นบัญชีนะคะเรื่องของการสอบท้องถิ่นค่ะอนุทินยืนยันไม่วิ่งเต้นพ้นคดีฝากขังนายกพาเอี่ยวโกงรัฐบาลตั้งพรดอนประธานลุยสินบนผุด1กรม1โปร่งใสไร้สีเทาอนุทินย้ำฟ้องยิ่งชีพคดีหัวชีป้องสิทธิ์กล่าวหาไม่จริงเป่าลั่นสู้ท้าเบิกความเองบิ๊กรานคึกเข้ารับนโยบายเชนลุยเกาหลีบูมนวัตกรรมอนุทินยันไม่ทบทวนฟ้องยิ่งชีพลั่นเดินหน้าดำเนินคดีเต็มที่ถูกกล่าวหาเอี่ยวหัวสวไม่เป็นความจริงเป่าพร้อมสู้ท้าจำเลยขึ้นศาลเบิกความเองส่วนในอีกฉบับหนึ่งของหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะไอลอขาสันวอนทบทวนคดีฟ้องหนูลั่นไม่ยอมความยิ่งชีพไอลอขอร้องนายกภูมิใจไทยทบทวนอย่าฟ้องหมิ่นเจ้าตัวยังปากแข็งไม่กลัวแพ้ห่วงอนุทินไม่สง่างามอย่าฟ้องแยกเป็นหลายคดีพร้อมจะนำข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในมือมากมายขึ้นพิสูจน์ในชั้นศาลท้าให้

0: าเบิกความในศาลด้วยตัวเองอนุทินลั่นไม่ทบทวนฟ้องไอลอปมกล่าวหาเอี่ยวหัวสวบอกมอบทนายดำเนินการเมินคำขอฝ่ายค้านยิ่งชีพยามไม่มีสิทธิ์ลั่นใครๆก็รู้เสียหนูใจกว้างเดินหน้าฟ้องเต็มที่ภรรณชี้ไม่ฟ้องเอาผิดยิ่งชีพคุยกันได้ส่วนคนอื่นให้ภูมิใจไทยตัดสินใจเชื่อติดกับดักพรรคประชาชนวางกลบข่าวคดีพาวุฒปมฟอเรกช่วยสวสำรองเลื่อนเป็นตัวจริงหรือไม่ผลประโยชน์ทับซ้อนแนะลงสมัครพรรคการเมืองอย่าทำมาตรฐานไอลอตกต่ำด้านอธิบดี DSI บอกหลักฐานคดีหัวสวของไอลอน่าจะเป็นข้อมูลเดิมค่ะ
1: ความคืบหน้าโกงสอบท้องถิ่นนะครับก็จะมีการจ่อแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกกว่า10คนเลยครับเป็นการให้สัมภาษณ์โดยพันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นครับว่าขณะนี้ยังไม่ได้ออกหมายเรียกหรือว่าหมายจับบุคคลใดเนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอกสารในคดีการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนถึงจะพิจารณาเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเข้าให้ปากคำครับซึ่งว่าก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำ TOR ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและเจ้าหน้าที่สถ.ไปแล้วเป็นล็อตแรกเบื้องต้นขณะนี้พบว่ามีกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตมากกว่า10คนยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งปปช.เองก็บอกว่าเตรียมจะส่งสำนวนนะครับก็น่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนนี้นี่แหละครับสำหรับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐครับปปช.แฉบิ๊กสถ.สั่งให้แก้คะแนน 5,960 สอบผ่านคนมาให้ข้อมูลกันเป็นพยานปปช.แจงกรรมาธิการพบผู้ร่วมขบวนการโกงสอบท้องถิ่นรวม11คนมีผู้บริหารระดับสูงของสถ.สั่งการให้1ใน3มีการแก้ไขคะแนนด้วยครับ
0: เช่นเดียวกันกับใน Daily News นะคะกองสอบตัวเลขไม่ตรงปปช.กสท.ปวดลุ้นแก้ไข6เดือนจ่อคุยผู้ว่านนท์ไล่ล่าตัวการใหญ่เผยปปช.แจงตัวเลขแก้ไขข้อสอบแก้ไขคะแนนสอบ 5,960 คนไม่ตรงข้อมูลกสท.ฟันธงใช้เวลา10เดือนลากไส้ทุจริตส่วนกรรมธิการห่วง3ผู้ต้องหาถูกตัดตอนกรรมธิการปปช.ถกความคืบหน้าทุจริตสอบท้องถิ่นต่อมั่นใจอนุทินไม่เกี่ยวย้ำต้องการเห็นคนทุจริตไม่ว่าจะใหญ่ขนาดไหนต้องมารับโทษตามกฎหมายกรรมาธิการพัฒนาการเมืองถกปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพุ่งเป้าจังหวัดนนทบุรีชี้เป็นข้อต่อสำคัญสาวถึงตัวการใหญ่จ่อใช้พรบ.อำนาจเรียกผู้ว่านนทบุรีหลังส่งแค่รองผู้ว่าชี้แจงแทนค่ะ
1: 7:53 นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชีวิตยุคนี้

0: ราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะดูอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของพ่อทิพย์นะครับกทม.กรมการปกครองก็เร่งสอบกรณีทุจริตรับแจ้งเกิดและก็จดทะเบียนสัญชาติไทยโดยมิชอบพบมี24กรณีหลักฐานชัดนะครับก็เตรียมจะเพิกถอนสัญชาติและดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องต่อไปมีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับเป็นภาพถอนสัญชาติเป็นภาพของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงหลังเป็นประธานประชุมแนวทางป้องกันปราบปรามทุจริตทางกรณีพบการแจ้งเกิดออกสูติบัติเท็จให้ลูกชาวต่างชาติถอนสัญชาติไปแล้ว24คนให้ข้าราชการออกแล้ว1คนและกำลังขยายผลต่อนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับชัชชาติลุยพ่อทิพย์ปลัดกทม.ลงตรวจเข้มย้อน10ปีพบ 1,400 รายออกสูติบัติลูกจีนเทาชัชชาติประชุมปราบขบวนการพ่อทิพย์เผยเพิกถอนสัญชาติเด็กสวมสิทธิ์คนไทยแล้ว24รายสั่ง

0: เจ้าหน้าที่เขตออกจากราชการแล้ว1คนปลัดกทม.ล้อมคอกไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกครับ
1: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะมีประเด็น10จังหวัดสีเทาจับปาโนมินียึดครองค่ะผู้ตรวจการเผยหน่วยงานรัฐชงกฎหมายปราบโนมินีทุนเทาสแกมเมอร์พร้อมโทษยึดที่ดินคุก3ปีปรับ3ล้านจับตาเมืองท่องเที่ยวพื้นที่เกษตรกว่า10จังหวัดด้านนายกแถลงผลปฏิบัติการไซเลนโบลทลายเครือข่ายลักใช้กระแสไฟฟ้าทำเหมืองขุดบิตคอยน์ยึดของกลางเฉียด 2,000 เครื่องรัฐศูนย์รายได้ก็มีภาพอยู่ในมติชนด้วยนะคะเป็นภาพนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการไซเลนโบลบุกตรวจไป7จุดค่ะทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินดิจิทัลใช้เครื่องขุด 1,900 เครื่องมูลค่าความเสียหายมากถึง280ล้านบาทก็มีการแถลงที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของเพลงที่นายกรัฐมนตรีไปร้องนะครับนั่นก็คือเถียนมีมีนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงกรณีดังกล่าวนี้ที่กำลังส่งผลกระทบบานปลายเพราะถูกมองว่าเป็นความผิดพลาดทางการทูตที่มองข้ามเรื่องของความอ่อนไหวไต้หวันว่าไทยยืนยันนโยบายจีนเดียวมาโดยตลอดครับไม่ใช่เรื่องอะไรใหม่เรื่องของความร่วมมือต่างๆหากไม่ขัดแย้งกับนโยบายไทยก็ไม่ปิดกั้นเพราะสำหรับไทยก็คือนโยบายจีนเดียวเป็นพาดหัวข่าวในไทยโพสต์ครับไทยย้ำจีนเดียวปัดชี้แจงไต้หวันยันไม่กระทบเศรษฐกิจนายกไม่หวั่นไต้หวันออกแถลงการผิดหวังไทยปมเห็นพ้องจีนประกาศถ้อยแถลงยันนโยบายของไทยจีนเดียวไม่เอ็นเอียงมั่นใจไม่กระทบฟรีวีซ่าแรงงานไทยย้ำสัมพันธ์สองชาติเข้าใจกันดีไม่ต้องชี้แจงท่าทีของไทยครับแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของชุดเฉพาะกิจทหารพลาน44ครับร่วมปล่อยพันกุ้งแชร์บ๊วย1ล้านตัวฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งโดยพันโทยันยงจงหมายรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่44ครับนำกำลังพลชุดจิตอาสาพระราชทานร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอสายบุรีเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันกุ้งแชร์บ๊วย1ล้านตัวลงสู่ทะเลบริเวณหาดวาสุกลีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569การปล่อยพันกุ้งแชร์บ๊วยครั้งนี้ครับถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและอีกมิติสำคัญคือเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าทรัพยากรทางทะเลขณะที่การมีส่วนร่วมของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่44ในครั้งนี้ยังสะท้อนบทบาทของหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนเพื่อร่วมวางรากฐานสู่การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนข้อมูลนี้ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
1: ก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะวันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำกันหลายพื้นที่นะคะอย่างอีสานตะวันออกกรุงเทพมหานครอีสานตะวันออกนี่มีฝนร้อยละ70นะคะส่วนภาคตะวันออกขออภัยค่ะอีสานตะวันออกร้อยละ70ภาคเหนือภาคกลางนะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้ร้อยละ60ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 70% ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 40% ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะส่วนเรา2คนไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจับตาเศรษฐาเข้าทำเนียบเจอนายกอนุทินรับรางวัล TZD Plus ปี69ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าเวลา 15:30 นวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานพิธีมอบรางวัล Prime Minister Thailand Zero Drop Out Plus ประจำปี2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาพร้อมตอกย้ำเป้าหมายการคืนโอกาสทางการศึกษาและสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับเด็กไทยอย่างทั่วถึงโดยมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบประธานกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาระดับชาติรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นโดดเด่นในงานด้านต่างๆและมอบนโยบายขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่องสำหรับรางวัลเกียรติยศประจำปีนี้มอบให้แก่นายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ริเริ่มและผลักดันโครงการให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้กลับเข้าสู่เส้นทางการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสมเสียศักดิ์แจงปมแถลงการรัฐบาลไต้หวันชี้ทั่วโลกถือนโยบายจีนเดียวนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีกระทรวงต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการผิดหวังรัฐบาลไทยหลังมีแถลงการร่วมไทยจีนที่ระบุว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้โดยระบุเรื่องนี้ไม่มีอะไรใหม่เพราะตนเป็นคนมีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อจัดทำแถลงการร่วมระหว่างไทยจีนขณะที่นโยบายจีนเดียวเป็นหลักการเดิมที่ย้ำมาตลอดและไม่ใช่แค่ไทยทุกประเทศก็ยึดนโยบายจีนเดียวและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรวมประเทศย้ำว่าโดยสันติและเป็นถ้อยคำที่ใช้ในเอกสารกันมาตลอดเข้าใจว่าฝ่ายไต้หวันอาจมีความกังวลเป็นพิเศษแต่ยืนยันได้ว่าท่าทีไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุกประเทศยังใช้คำว่าจีนเดียวสามารถถามจากประเทศไหนก็ได้เว้นแต่บางประเทศที่ให้การรับรองไต้หวันแล้วไม่รับรองจีนซึ่งประเทศเหล่านี้มีน้อยมากดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่น่ามีประเด็นอะไรส่วนตัวมองว่าการที่ไต้หวันออกแถลงการมาเพราะอาจเป็นเรื่องภายในแต่ไม่ได้บอกว่าจะปฏิบัติการตอบโต้อะไรเพราะว่าอะไรเป็นอะไรแต่บางครั้งอาจมีประชาชนกังวลเรื่องต่างๆจึงทำให้ไต้หวันต้องออกมาแสดงท่าทีแต่ฝ่ายไทยรู้อยู่แล้วว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงไทยก็มีความสัมพันธ์กับไต้หวันทางด้านเศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรมทุกอย่างยังเหมือนเดิม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทศไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกความPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียงพี

0: ี่ยนแบตที่ B-Quick ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือนเปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือนถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4178-6A
1: เปลี่ยนยางที่บีควิก
2: 0% ทั้งร้านนาน10 เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บี

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย065-254-5935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
3: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
4: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาดสังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
5: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
6: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
4: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
7: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะจ้าจ๋ากฤษณิพานินเขตนะคะรับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังกันเช่นเคยสำหรับในภาคเช้าผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด Mcot Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับบ้านขนมลุงถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงและคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันในช่วงนี้ค่ะ

วันนี้ในช่วงเช้านะคะบริเวณหาดแสนสุขลำปำนะคะก็เริ่มพิธีด้วยการบวงสรวงพระบรมรูปรัชกาลที่5นะคะแล้วก็เริ่มงานอย่างเป็นทางการนะคะ24กรกฎาคม2569แล้วก็จะมีพิธีเปิดในช่วงเย็นอย่างเป็นทางการกันด้วยนะคะหลายท่านก็ไปชิมชอบชมเดินเที่ยวแล้วก็ร่วมกิจกรรมต่างๆกันได้นะคะในส่วนของงานของเราจะขึ้น24 25และ26นะคะส่วนอีกหนึ่งงานวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเกษตรแฟร์ค่ะเริ่มต้นกันแล้วเช่นเดียวกันนะคะที่มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงนะคะไปจนถึงวันที่4สิงหาคม2569นะคะกิจกรรมเริ่มต้นกันวันนี้นะคะพัทลุงของเราก็กลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ

0: เตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม
1: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: พชัน MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่ม

0: ความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆบ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเราร
2: ณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
3: นึกถึงของฝากนึกถึงขนมอร่อยๆ อย่าลืมนึกถึงบ้านขนมลุงสดใหม่จากเตาทุกวันบ้านขนมลุงมีขนมมงคลอร่อยๆเบี้ยมงคลไส้ต่างๆเพื่อไข่เค็มทุเรียนงาดำถั่วแดงถั่วชาเขียวพายเค้กนุ่มๆพับไส้แน่นๆและอีกหลากหลายความอร่อยพร้อมสะดวกที่ไหนแวะที่นั่นได้เลย6สาขาใกล้บ้านคุณพัทลุงสาขาท่าแขสาขาปตท.บางแก้วสาขาปตท.เขาชัยสนสาขาปตท.นาท่อมนครศรีธรรมราชสาขาปตท.ท่างิ้วสาขาปตท.นาสารบ้านขนมลุงถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับโทร074 843 988

น้าร้อนแบบนี้ก็จะมียุงแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายนะคะป้องกันเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกสีด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือศิหศักดิ์ขอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐช่วยเรื่องภาษีนำเข้าก่อนครบกำหนดในฐานะเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการหารือทวิภาคีกับนายมาโคแอนโทนีโรบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาว่านายมาโคแอนโทนีโรบิโอเป็นฝ่ายติดต่อเข้ามาหารือเองโดยย้ำว่าไทยเป็นพันธมิตรที่สำคัญทางด้านยุทธศาสตร์โดยตนได้ใช้โอกาสนี้หยิบยกเรื่องการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยเพื่อช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หาทางรับมือกับเรื่องนี้ซึ่งไม่อยากให้สหรัฐนำเงื่อนไขที่ตกลงกับประเทศอื่นมาเป็นบรรทัดฐานกับไทยเพราะสิ่ง

ขึ้นกับแต่ละประเทศแตกต่างกันซึ่งไทยเป็นพันธมิตรที่สำคัญจึงอยากให้ช่วยผลักดันการเจรจาดังกล่าวให้ได้ข้อยุติเพราะใกล้จะครบกำหนดเวลาแล้วด้านนายรูบิโอระบุว่าไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงแต่รับปากว่าจะนำมุมมองของกระทรวงต่างประเทศและฝ่ายความมั่นคงเข้าสู่กระบวนการเจรจาภาษีให้ขณะเดียวกันนายรูบิโอยังได้สอบถามหลายประเด็นเรื่องสถานการณ์ไทยกัมพูชาซึ่งนายเสียศักดิ์ได้เล่าเรื่องต่างๆว่าเรื่องนี้

0: เมียนมาจะเดินทางเยือนประเทศไทยระหว่าง 6-7 สิงหาคมนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการเดินทางไปเยือนแล้วหลายประเทศเช่นอินเดียสปป.ลาวและจีนโดยจะมีการหารือในประเด็นแก้ปัญหายาเสพติดสถานการณ์สู้รบบริเวณชายแดนไทยเมียนมาที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยรวมทั้งมลพิษในแม่น้ำเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องซึ่งไทยได้นำเรื่องนี้ไปหารือกับจีนว่าจะต้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ในทางเทคนิคด้วยแต่ไม่ใช่เพราะโทษว่าจีนเป็นตัวสร้างปัญหาแต่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและการนำเอาเรื่องนี้มาหารือกับผู้นำเมียนมาก็ถือเป็นการพูดคุยกับคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจโดยตรงซึ่งจะทำให้ทุกอย่างขับเคลื่อนไปได้แม้กระทั่งสถานการณ์ภายในของเมียนมาก็จะได้รู้ด้วยว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรเพราะเป็นสิ่งที่ห่วงใยที่ไทยอยากให้เมียนมามีสันติภาพเกิดความปรองดองเรื่องแบบนี้ต้องคุยกับประธานาธิบดีซึ่งเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจทั้งนี้ในการเยือนไทยของพลเอกอาวุโสเมียนอองไลน์มีกำหนดการเข้าพบนายกรัฐมนตรีด้วยและอาจจะมีโอกาสได้พบกับภาคเอกชนของไทยเช่นเดียวกับภาคเอกชนไทยที่ต้องการพบกับผู้นำเมียนมาด้วยเช่นกันรัฐบาลเดินหน้ายกระดับป้องกันและปราบปรามต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีนางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการป้องกันปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายและสร้างการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมโดยจะเริ่มใช้มาตรการตรวจสอบรูปแบบใหม่ตั้งแต่1สิงหาคม2569นี้มาตรการดังกล่าวจะยกระดับการตรวจสอบจากการพิจารณาข้อมูลพื้นฐานไปสู่การใช้ข้อมูลเชิงลึกประกอบการวิเคราะห์ทั้งข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลโครงสร้างผู้ถือหุ้นงบการเงินข้อมูลผู้ทำบัญชีรวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อจำแนกระดับความเสี่ยงและคัดกรองบริษัทที่อาจเข้าข่ายเป็นนอมินีได้อย่างตรงจุดเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการลดผลกระทบผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: กลับมา
4: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียWhat?

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นApplication Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
4: เตือนภัยสแกมเมอร์หลอกรักให้ลงทุนใช้รูปโปรไฟล์ดูดีมีฐานะทักทายด้วยคำหวานใช้ภาษาแปลกผิดไวยากรณ์หลีกเลี่ยงการเปิดกล้องหรือพูดคุยแบบเห็นหน้าขอยืมเงินเพราะมีปัญหาด้วยเหตุผลที่เหยื่อใจอ่อนส่งอีเมลปลอมให้ใส่ข้อมูลธนาคารต้องมีสติเหนืออารมณ์รู้จักสังเกตและเช็คข้อมูลให้ดี
5: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ063916 5392

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

0: เข้าสู่ชั่วโมงที่2กันนะคะสุขกายบายใจสมทพัทลุงค่ะยังคงดูแลต่อเนื่องกันนะคะในช่วงนี้ไปจนถึงบ่าย3ผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ
1: 今も変わらず君を待っています

ในช่วงของเดือนหน้านะคะเราจะมีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นกันอีกครั้งนะคะกับงาน397ปีชัยบุรีปาฏิหาริย์แห่งรักพัทลุงนะคะร่วมสัมผัสเสน่ห์เมืองเก่าชัยบุรีสานต่อความสำเร็จจากงาน390ปีชัยบุรีเปิดวิถีเมืองเท่พัทลุง 8-10 สิงหาคมนี้นะคะณวัดเขาเมืองเก่าชัยบุรีตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงภายในงานก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวการออกร้านอาหารพื้นถิ่นงานฝีมือหมู่บ้านชุมชนสุขภาวะดีการแสดงศิลปินจากศิลปินชั้นนำนะคะ 8-10 สิงหาคมนี้เจอกันค่ะ

0: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: สิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆบ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา

มจ.สมท.นะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศตอนนี้เปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะคะตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของอสมท.นะคะก็มีจุดแข็งคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ทุกกลุ่มทุกเป้าหมายนะคะสนใจสอบถามแพ็กเกจการเช่าเวลา02-201-6512นะคะหรือ089-499-0909นะคะ

สร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909มาแล้ว

0: สทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเลขาสมชระบุดับไฟใต้ต้องคุยควบคู่ใช้กฎหมายเข้มตอบโต้รุนแรงยิ่งวุ่นวายนายชัดชัยบางช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรารู้สึกเสียใจส่วนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยมีความคืบหน้ามากในปัจจุบันโดยนโยบายการพูดคุยตามหลักการเป็นเรื่องที่ประชาสังคมยอมรับจะต้องพูดคุยกันต่อไปเพราะเราเชื่อว่าในกลุ่มเห็นต่างอีกหลายกลุ่มมีมากกว่าครึ่งที่พร้อมจะมาพูดคุยส่วนที่ยังใช้ความรุนแรงก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดต้องแยกกันจะมาบอกว่าถ้ามีการใช้ความรุนแรงแล้วจะไม่พูดคุยนั้นคงไม่ถูกต้องเพราะกลุ่มที่พร้อมจะให้ความร่วมมือกลับเข้าสู่สังคมยังมีพอสมควรเมื่อถามถึงท่าทีของฝ่ายความมั่นคงที่ระบุจะมีความเข้มงวดมากขึ้นจะทำให้เกิดการตอบโต้หรือไม่นายชัดชัยกล่าวว่าการเข้มคือต้องบังคับใช้กฎหมายซึ่งต้องดำเนินการไปในส่วนบทบาทของมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยการความสะดวกการพูดคุยเชื่อว่ามาเลเซียสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้เห็นต่างเหล่านี้ที่อยู่ในมาเลเซียในการที่จะประสานเพื่อให้การควบคุมการใช้ความรุนแรงมาเลเซียน่าจะทำได้จะเห็นว่าตอนที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปมาเลเซียทั้งก่อนและหลังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเลยประธานหอการค้าไทยชี้ไทยถูกเก็บภาษีนำเข้าสหรัฐ 12.5% ยังไม่เสียเปรียบด้านราคานายพจน์อารามวัฒนา

นนท์ประธานหอการค้าไทยกล่าวถึงกรณีสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐประกาศบังคับใช้มาตรการภาษีตอบโต้ภายใต้มาตรา301กับสินค้าจาก60เขตเศรษฐกิจทั่วโลกโดยไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ต้องเสียภาษีอัตราสูงคือ 12.5% ว่ายังไม่น่ากังวลจนเกินไปเพราะประเทศคู่แข่งหลักส่วนใหญ่ถูกเก็บในอัตรา 12.5% เท่ากันไทยยังไม่เสียเปรียบด้านราคามากนัก

0: เจรจาของภาครัฐโดยกระทรวงพาณิชย์หากตกลงกับสหรัฐได้สำเร็จจะช่วยบรรเทาผลกระทบป้องกันไม่ให้โดนภาษีมาตรการลงโทษเพิ่มเติมและสร้างความเชื่อมั่นผู้ส่งออกไทยสหรัฐโจมตีอิหร่านคืนที่13กองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่13โดยเน้นถล่มศูนย์บัญชาการคลังเก็บโดรนและระบบสื่อสารเพื่อลดภัยคุกคามต่อการเดินเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซความขัดแย้งได้ลุกลามไปยังเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงหลังกลุ่มฮูตีพันธมิตรของอิหร่านโจมตีเรือน้ำมันของซาอุดิอาระเบีย2ลำทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่จะใช้มาตรการทางทหารตอบโต้อย่างหนักและเล็งเป้าไปยังโรงไฟฟ้าและสะพานของอิหร่านขณะที่ฝ่ายอิหร่านเตือนพร้อมตอบโต้นายทรัมป์ยังระบุว่าจะนำเงินของรัฐบาลอิหร่านที่ถูกสหรัฐอายัดไว้มาใช้ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เรือและสินค้าในพื้นที่
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: 16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: M-Cot Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
4: อาหารและน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมสร้าง

0: ูมิคุ้มกันห่างไกลโรคด้วยค่ะคนเราจึงควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานผักผลไม้สมุนไพรเช่นขิงตะไคร้ซึ่งมีแร่ธาตุและวิตามินที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ8แก้วตามที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
1: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
2: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
3: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
1: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
1: M-Cord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
6: ขอโทษครับ
7: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
8: ขอบคุณค่ะ
7: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
8: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ข้าสู่ช่วงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะดูแลต่อเนื่องกันนะคะในช่วงวันศุกร์สุดสัปดาห์พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์นะคะพักผ่อนกันแล้วก็อย่าลืม26กรกฎาคมนี้นะคะร่วมตักบาตรพระ 1,102 รูปนะคะที่จะจัดขึ้นนะคะในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนะคะก็เจอกันนะคะสำหรับทุกท่านนะคะในตั้งแต่ช่วงเวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะที่บริเวณหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดพัทลุงนะคะปีนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่2นะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ร่วมฉลองครบรอบ102ปีนะคะของจังหวัดพัทลุงของเรากันด้วย

0: ิง
1: ช่วงนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันกับมุ้งจันยุงนะคะคุณผู้ฟังที่ต้องบอกว่ามองหานะคะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะวันนี้แนะนำเลยกับมุ้งครอบกันยุงนะคะจากช็อปมาเนียนะคะเป็นมุ้งครอบแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกสีด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้วข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
1: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
3: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

ันนี้แนะนำเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะวันนี้เราแนะนำเป็นเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ยังไม่พอรอแถมฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราบแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
1: จิรายุจบางจากสถานีวิทยุอสมทคลื่น FM 100.5 MHz กิจกรรมจิตอาสาที่ไปทำมาก็จัดทริปจักรยานพาแฟนเพจนำสิ่งของไปบริจาคให้กับน้องๆนะครับที่เป็นนักฟุตบอลเยาวชนครับทำอะไรสักอย่างเพื่อสังคมแล้วก็จะรู้ว่าความสุขนะครับของการผู้ให้มันเป็นอย่างไรครับ

0: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
1: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

0: ความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
1: M-Quad Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา

0: วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: วนใหม่จะมีจำนวนเท่าใดนั้นนายพระดอนระบุว่าตนยังไม่มีตัวเลขต้องรอผลอุทธรณ์ก่อนว่ามีจำนวนมากน้อยเพียงใดแต่ยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลผู้สมควรได้รับการดูแลหรือเป็นคนจนจริงที่ต้องได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการส่วนผู้ที่นำชื่อคนจนไปสวมสิทธิ์ไม่ว่าจะนำชื่อไปเป็นกรรมการบริษัททำบัญชีม้าหรือนำไปใช้ลดหย่อนภาษีในฐานะลูกจ้างเรื่องนี้เมื่อกระทรวงการคลังดำเนินการตรวจสอบหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการเสร็จสิ้นกระทรวงการคลังจะดำเนินการตรวจสอบในกลุ่มที่สวมสิทธิ์เหล่านี้ต่อไปและมีบทลงโทษสมาคมโรงแรมทั่วไทยหวั่นน้ำมัน$100กระทบท่องเที่ยวอีกระลอกนายเทียนประสิทธิ์ชัยพัฒนานันท์นายกสมาคมโรงแรมไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวไตรมาส3/2569น่าเป็นห่วงอย่างมากโดยเฉพาะผลกระทบความขัดแย้งในตะวันออกกลางล่าสุดที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นจนถึงขั้น$100ต่อบาร์เรลอีกระลอกซึ่งกระทบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและความมั่นใจของนักท่องเที่ยวค่าตั๋วเครื่องบินแพงขึ้นจากน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศยานสูงขึ้นกรุ๊ปทัวร์และบริษัทนำเที่ยวทำงานลำบากมากขึ้นกระทบต่อโรงแรมไทยโดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมระดับ3ดาวลงมาซึ่งเป็นกลุ่มที่มีข้อจำกัดด้านสภาพคล่องสมาคมจึงขอเสนอรัฐบาลช่วยพิจารณาออกแพ็กเกจเงินสนับสนุนและเงินทุนหมุนเวียนผู้ประกอบการรายย่อยนำมาใช้ปรับปรุงโรงแรมให้ได้มาตรฐานต่อไปส่วนภาพรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติแม้ตลาดจีนถือว่าฟื้นตัวได้ดีกว่าปีที่แล้วโดยปัจจุบันตัวเลขเฉลี่ยสูงถึงวันละ 17,000 ถึง 18,000 คนขณะที่ตลาดอินเดียช่วง2เดือนที่ผ่านมายอดต่ำกว่าปีที่แล้วเป็นผลจากความไม่ชัดเจนมาตรการฟรีวีซ่าก่อนหน้านี้เมื่อรัฐบาลได้ดำเนินการประกาศฟรีวีซ่า30วันน่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นได้แต่ยังคงต้องใช้เวลาฟื้นตัวนอกจากนี้ยังมองว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนคือด่านแรกของการต้อนรับอย่างจุดตรวจคนเข้าเมืองเนื่องจากปัจจุบันนักท่องเที่ยวรอนาน 2-3 ชั่วโมงกว่าจะผ่านได้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: M-Cot Radio Network 95.75

0: 5อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
3: รับออกแบบเขียนแบบบ้านอาคารพาณิชย์และวางผังหมู่บ้านตกแต่งภายในภายนอกปรับปรุงต่อเติมแต่งหน้าอาคารออกแบบรั้วกำแพงซุ้มประตูและจัดสวนสวยให้ลงตัวโดยสถาปนิกสนใจปรึกษาหรือเรียกใช้บริการโทรเลย0986241452ย้ำ0986241452
2: บุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ลดละเลิกเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงของตัวท่านเองและคนรอบข้าง
4: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ Mcot Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฉนิพานิลเขตสุขกายบายใจ

าสู่ชั่วโมงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะดูแลกันต่อเนื่องนะคะจากช่วงที่แล้วในภาคเช้านะคะอยู่ด้วยกันกับสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงสนใจลงสื่อกับเราติดต่อได้เลยที่0746113999ค่ะ

วันนี้แนะนำดินเน่านะคะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายนะคะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วน02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
1: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

่วงนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันกับมุ้งจันยุงนะคะคุณผู้ฟังที่ต้องบอกว่ามองหานะคะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะวันนี้แนะนำเลยกับมุ้งครอบกันยุงนะคะจากช็อปมาเนียนะคะเป็นมุ้งครอบแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกสีด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่แอบชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

มวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: กระดับเข้มนราธิวาสแม่ทัพสั่งใช้อำนาจกดอัยการศึกปิดล้อมตรวจค้นด้านผู้การนราธิวาสเผยคนร้ายมี13คนพบหลักฐานโยงป่วนใต้หลายคดีเจาะออกหมายจับตำรวจและสปส.เดินหน้าเปิดโปงขบวนการพ่อไทยทิพย์รับสวมสิทธิ์เด็กต่างด้าวเกือบ 1,500 รายบุกค้นโรงพยาบาลเอกชนรวบ4ผู้ต้องหาตรางัดกฎหมายการค้าปี74กำหนดภาษีใหม่กับคู่ค้า60รายอ้างเหตุผลมีปัญหาเรื่องบังคับใช้แรงงานไทยโดน 12.5% ภาคเอกชนไทยกัดฟันบอกไม่กระทบมากทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยงค่ะช่วงเวลานี้นะคะจนถึง 12:30 นาทีค่ะนำข่าวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยรายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะออกอากาศจาก FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครนะคะและวันนี้คุณพจนาถ ธนัทธนากุลดิฉันศศิธรกุวังคดิลกร่วมกันดำเนินรายการค่ะวันนี้คงติดตามเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะคะหลังจากที่มีเหตุบุกถล่มฐานของเจ้าหน้าที่จนมีทหารพรานเสียชีวิตไปถึง5นายด้วยกันนะคะเป็นการลอบยิงและใช้วัตถุระเบิดโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่4509บริเวณหมู่ที่7ตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสค่ะมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต5นายแล้วก็มีประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บด้วยหลังก่อเหตุกลุ่มคนร้ายก็หลบหนีนะคะแต่ว่าก็ยังคงซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ค่ะวันนี้นะคะก็มาติดตามความคืบหน้าค่ะเพราะว่าทางด้านของแม่ทัพนะคะแม่ทัพภาค4ก็มีการสั่งยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดทั่วจังหวัดนราธิวาสค่ะใช้อำนาจเต็มตามกฎอัยการศึกเปิดทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารปูพรมปิดล้อมตรวจค้นจับกลุ่มสั่งการฝ่ายพลเรือนปฏิบัติการร่วมตั้งเป้าล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่ก่อเหตุดังกล่าวค่ะโดยมีการระบุนะคะถึงคำสั่งนะคะหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสค่ะออกคำสั่งที่131/2567ค่ะลงนามโดยพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสระบุนะคะเมื่อวันที่22กรกฎาคมอาศัย2569นะคะอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457ค่ะโดยอ้างถึงมาตรา6 8 9 11และ15ทวิบังคับใช้มาตรการทางยุทธการและการรักษาความสงบเรียบร้อยยกระดับเข้มข้นทั่วทั้งจังหวัดนราธิวาสโดยสาระสำคัญนะคะก็คือเพิ่มอำนาจปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจในการตั้งจุดตรวจค้นเส้นทางสาธารณะ

0: ช้อาวุธได้ทันทีเมื่อพบผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่มีพฤติการจะก่ออันตรายต่อกำลังพลโดยปฏิบัติตามหลักความจำเป็นและได้สัดส่วนค่ะดึงฝ่ายพลเรือนร่วมภารกิจกำหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนปฏิบัติตามความต้องการของฝ่ายทหารในงานยุทธการการระงับปราบปรามและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่มีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่ลงนามนะคะซึ่งการยกระดับมาตรการในครั้งนี้ก็เป็นมาตรการขั้นเด็ดขาดในการกระชับพื้นที่เพื่อกดดันล่าตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายและปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างสูงสุดค่ะ
1: ทางด้านผู้การนราธิวาสยืนยันนะคะว่าอีกไม่นานจะออกหมายจับค่ะแล้วก็พบว่าผู้ก่อเหตุนั้นมีทั้งหมด13รายพลตำรวจตรีประสงค์โคตรสาขาขออภัยค่ะประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าคดีที่คนร้ายยิงทหารปรานเสียชีวิตไป5นายจากหลักฐานจากกล้องวงจรปิดค่ะพบว่าคนร้ายมีทั้งหมด13คนพบปลอกกระสุนรวมกว่า220ปลอกมีทั้งขนาด 5.56 มม. 7.62 มม.มีทั้งหัวกระสุนอีกจำนวนหนึ่งค่ะอยู่ระหว่างการส่งเปรียบเทียบทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่อื่นๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกับเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายรถยนต์ที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุมาสอบสวน1คนจากการสอบสวนให้ข้อมูลเป็นประโยชน์กับรูปคดีเชื่อมโยงถึงกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วก็คาดว่าไม่นานจะออกหมายจับได้ส่วนแหล่งข่าวความมั่นคงระดับสูงในพื้นที่เปิดเผยนะคะว่าคนร้ายกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของนายมาซาฟีตีโมนายอับดุลเลาะห์มาแซนายอิสมาแอเจ๊แวและนายอาซีซานมาดาแอแกนำระดับปฏิบัติการที่มีกองกำลังมากกว่า10คนเคลื่อนไหวในอำเภอจะแนะอำเภอระแงะอำเภอศรีสาครและอำเภอรือเสาะหลังจากก่อความไม่สงบก็จะหลบหนีขึ้นไปบนเทือกเขาม่อแต่และเขาตัวเวที่กว้างใหญ่มีความสลับซับซ้อนค่ะขณะที่ทางโฆษกองทัพบกพลตรีวินไทยสุวารีชี้แจงนะคะว่ามีการแชร์ภาพรอยสักที่แขนของคนร้ายที่ก่อเหตุยิงฐานทหารพรานชุดตรวจจังหวัดนราธิวาสพร้อมกับตั้งข้อสงสัยว่าหากเป็นมุสลิมจะไม่มีรอยสักเพราะว่าขัดต่อหลักศาสนาโดยชี้แจงว่าเป็นภาพ AI หากคาดว่าเป็นแนวร่วมผู้ก่อเหตุพยายามปั่นกระแสเบี่ยงเบนบิดเบือนลักษณะของภาพในยะตั้งใจปรับแต่งคุณภาพของภาพให้มีความชัดมากเกินจริงจึงดูผิดธรรมชาติเชื่อว่าคนทั่วไปดูออกเป็นวิธีการเดิมๆที่เคยใช้ในอดีตแต่ปัจจุบันหลอกสังคมไม่ได้ขอให้คนไทยทั้งประเทศช่วยกันปกป้องเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บริสุทธิ์ร่วมกันป้องกันอย่าให้ผู้ไม่หวังดีต่อประเทศมีที่ยืนในสังคมค่ะ
0: ค่ะมาที่เลขาสมช.นะคะนายชัดชัยบางชวดค่ะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้พูดถึงเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้นะคะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็รู้สึกเสียใจค่ะส่วนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยคืบหน้ามากในปัจจุบันนโยบายการพูดคุยตามหลักการเป็นเรื่องที่ประชาสังคมยอมรับจะต้องพูดคุยต่อไปต้องดำรงไว้เพราะเชื่อว่าในกลุ่มเห็นต่างอีกหลายกลุ่มและมีมากกว่าครึ่งพร้อมที่จะมาพูดคุยส่วนคนที่ยังใช้ความรุนแรงก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดต้องแยกกันการจะบอกว่าถ้ามีความรุนแรงแล้วจะไม่คุยกันนั้นไม่ถูกต้องเพราะกลุ่มที่พร้อมจะให้ความร่วมมือกลับสู่สังคมยังมีพอสมควรส่วนกลุ่มใช้ความรุนแรงเป็นเพียงกลุ่มหนึ่งเท่านั้นยืนยันว่ายังต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างแน่นอนเป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีกล่าวไว้ส่วนความคืบหน้าเรื่องการพูดคุยนั้นทางหัวหน้าคณะพูดคุยจะมีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนอยู่แล้วค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าภายยังเชื่อว่าภายในกลุ่มผู้เห็นต่างเองสามารถสื่อสารกันได้ใช่หรือไม่นายชัดชัยบอกว่าเชื่อว่ากลุ่มเห็นต่างทั้งหลายรวมทั้งกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงน่าจะมีการสื่อสารถึงกันในระดับหนึ่งน่าจะเป็นคนที่รู้จักกันด้วยซ้ำซึ่งทั้งหมดก็ต้องแยกแยะแต่ย้ำว่าถ้าอันไหนใช้ความรุนแรงก็ต้องบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดแต่ยังคงต้องดำรงการพูดคุยเอาไว้เป็นหลักการที่ต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยย้ำอีกครั้งนะคะจะบอกว่าไม่คุยแล้วใช้ความรุนแรงตอบโต้อย่างเดียวพูดตรงๆก็จะทำให้บรรยากาศเกิดความวุ่นวายความขัดแย้งมากยิ่งขึ้นและซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเมื่อถามว่ามีการประเมินทางการข่าวว่าจะมีการก่อเหตุเพิ่มขึ้นหรือไม่ ทางเลขาสมช.บอกว่าเชื่อว่าทางการข่าวพยายามเต็มที่ดูแลข้อมูลต่างๆ

0: แต่บางทีก็มีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจส่วนบทบาทของมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยการความสะดวกการพูดคุยนะคะทางเลขาธิการสมช.บอกว่ามีความร่วมมือกันในชายแดนและเชื่อว่ามาเลเซียสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้เห็นต่างเหล่านี้ที่อยู่ในมาเลเซียเพื่อประสานควบคุมการใช้ความรุนแรงเรื่องนี้มาเลเซียก็น่าจะทำได้ค่ะ
1: มากันที่ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะครบรอบ1ปีตำบลกระสุนตกค่ะคนชายแดนไทยกัมพูชาอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษแม้ว่าจะได้รับการเยียวยาสร้างบ้านใหม่แต่ก็ยังใช้ชีวิตบนความหวาดระแวงซึ่งความเสียหายจากการสู้รบบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งตอนนี้ได้รับขนานนามว่าเป็นตำบลกระสุนตกบ้านหลายหลังค่ะได้รับการซ่อมแซมสร้างใหม่จากการเยียวยาของภาครัฐอย่างครอบครัวของนางสมพงษ์สุทธิสนอายุ66ปีได้จัดพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่หลังจากบ้านเดิมถูกระเบิดตกใส่ทำให้เสียหายไปทั้งหลังจากเหตุปะทะเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะโดยบ้านหลังใหม่สร้างแล้วเสร็จก็มีการเยียวยาจากภาครัฐทำให้สมาชิกในครอบครัวได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งนางสมพงษ์เล่านะคะว่าได้นอนบ้านเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นคืนแรกดีใจมากที่บ้านสร้างเสร็จสักทีค่ะก็ยังต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเผื่อว่าจะมีสถานการณ์ความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นอีกขณะที่นางทองสุขมนไทยสงอายุ59ปีปัจจุบันได้รับการเยียวยาจนมีบ้านหลังใหม่กลับคืนมาแล้วแม้ว่าจะยังมีความวิตกอยู่บ้างเพราะยังจำเหตุการณ์ครั้งที่บ้านโดนระเบิดได้เพราะเป็นคนชายแดนเกิดเหตุชายแดนก็ต้องอยู่ให้ได้เมื่อมีสถานการณ์ก็ต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาค่ะแต่ก็มีความหวังว่าอยากให้เกิดสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนจะได้ไม่ต้องระหวาดระแวงอีกต่อไปค่ะ
0: ซึ่งทางนายศิริศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็บอกว่าในการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ฟิลิปปินส์มีการสอบถามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยยืนยันว่าฝ่ายไทยพยายามแก้ปัญหาแต่กัมพูชาก็ต้องร่วมมือด้วยย้ำว่าฝ่ายไทยไม่ได้เป็นผู้ปิดประตูการเจรจาเพราะได้เสนอให้มีการเจรจาทวิภาคีเรื่องเขตแดนทั้งทางทะเลและทางบกแล้วแต่กัมพูชาไม่คุยกลับดึงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับซึ่งถือว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายปิดประตูการเจรจาเองค่ะพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยี

0: 109 M-Pod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะมากันที่ขบวนการพ่อไทยทิพย์ค่ะว่าที่ผบตร.คนใหม่ก็เดินหน้าทลายขบวนการนี้รับสวมสิทธิ์เด็กต่างด้าวเกือบ 1,500 คนบุกไปค้นโรงพยาบาลเอกชนรวบได้4ผู้ต้องหาค่ะที่หมู่บ้านย่านเหม่งจ๋ายนะคะพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็นำกำลังตำรวจผู้แทนจากหลายหน่วยงานทั้งกรมการปกครองโดป้า NICE รวมไปถึงสำนักงานปปง.ปปท.DSI กรมสบส.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุกไปทลายขบวนการพ่อไทยทิพย์สวมสิทธิ์แจ้งเกิดให้กับเด็กต่างด้าวกว่า 1,500 รายพร้อมจับกุมผู้ร่วมขบวนการอีก4คนค่ะเป็นคนไทย2คนชื่อว่านายหมงกับนายบอซึ่ง2คนนี้เป็นพ่อทิพย์นะคะแล้วก็ชาวจีน2คนนางสาวซีมันดาชาวจีนกับนายหูปิดาที่แท้จริงชาวจีนแล้วก็ยังเข้าตรวจค้นบ้านพักภายในหมู่บ้านแห่ง1ย่านห้วยขวางโรงพยาบาลเอกชนอีก1แห่งสำนักงาน

0: เหตุอีกหนึ่งแห่งเพื่อรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมพลตำรวจเอกสำราญเปิดเผยว่าเนื่องจากประชาชนร้องเรียนส่งหลักฐานให้กับตำรวจตรวจสอบขบวนการลักลอบช่วยให้ลูกของชาวต่างชาติได้สัญชาติไทยด้วยการว่าจ้างคนที่ไม่ใช่พ่อแท้ๆมาจดทะเบียนรับรองบุตรทำให้ได้รับสุติบัตรทะเบียนบ้านบัตรประชาชนได้สิทธิฐานะคนไทยทั้งที่ข้อมูลทั้งหมดเป็นเท็จจากการสืบสวนของทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็พบมีข้อมูลเด็กต้องสงสัยกว่า 1,483 รายเชื่อมโยงโรงพยาบาลต้องสงสัย8แห่งด้วยกันซึ่งก่อนหน้านี้ตรวจสอบโรงพยาบาลแห่งแรกพบเด็กต้องสงสัย62รายยืนยันการทุจริตแล้ว19รายอยู่ระหว่างการขยายผลอีก43รายทางนี้ปฏิบัติการค่ะตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนย่านพระราม9พบเด็กต้องสงสัย3รายมีพฤติการเข้าข่ายทุจริตแล้ว2รายอีก1รายอยู่ระหว่างการตรวจสอบก็จะมีการไปแจ้งความที่สน.ห้วยขวางเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบหลักฐานอย่างละเอียดทั้งสอบปากคำตรวจเวชระเบียนตรวจเอกสารการแจ้งเกิดพิสูจน์ DNA ของพ่อแม่และเด็กจนพบว่าหญิงชาวจีนรายหนึ่งมีสามีเป็นชาวจีนต้องการให้ลูก2คนได้สัญชาติไทยติดต่อขบวนการในหน้าให้หาชายไทยมารับรองบุตรแทนพ่อแม่ที่แท้จริงค่ะชายไทยที่ถูกว่าจ้างมี2คนคือนายหมงกับนายบอทั้งคู่ไม่เคยรู้จักหรือว่ามีความสัมพันธ์กับหญิงชาวจีนรายนี้มาก่อนแต่ยอมให้ใช้เอกสารส่วนตัวแสดงตนเป็นพ่อเด็กเพื่อแลกกับค่าจ้างขณะที่นายบอยังพบประวัติคดียาเสพติดการพนันในพื้นที่พิจิตรด้วยตำรวจจึงเชื่อว่าขบวนการนี้ทำเป็นเครือข่ายมีการอาศัยช่องโหว่ของระบบขั้นตอนการรับรองบุตรเพื่อให้เด็กต่างด้าวได้รับสัญชาติไทยแบบผิดกฎหมายตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ครบทั้งหมดนะคะพร้อมกับดำเนินคดีข้อหาร่วมกันแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานใช้เอกสารราชการอันเป็นเท็จทุจริตทะเบียนราษฎร์เพื่อให้ได้สัญชาติไทยโดยมิชอบนอกจากนี้นายทะเบียนดำเนินการเพิกถอนรายการทะเบียนและเพิกถอนสัญชาติไทยของเด็กที่ได้มาโดยทุจริตทั้งหมดแล้วพร้อมประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องรวมผลการปฏิบัติการเครือข่ายนี้ตั้งแต่9กรกฎาคมไปจนถึง24กรกฎาคมคือวันนี้ค่ะพบเด็กต้องสงสัย22รายจับกุมผู้กระทำความผิดนะคะเป็นพ่อไทยทิพย์16รายแม่ชาวจีน13รายพ่อคนจีนอีก6รายมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้อง1รายเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล1รายรวมทั้งหมด37รายค่ะซึ่งก็ยังคงเดินหน้าในการปราบปรามเครือข่ายนี้อย่างต่อเนื่องป้องกันการแฝงตัวของอาชญากรรมข้ามชาติและรักษาความมั่นคงของประเทศค่ะ
1: พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ตำรวจนครบาลไปบุกช่วยเด็ก7ขวบนะคะจากบ้านเช่าที่เปิดคาเฟ่เสพยาเสพติดค่ะพบผู้ต้องหา8คนรวมแม่เด็กนะคะแล้วก็มีของกลางเป็นยาเสพติดแล้วก็อุปกรณ์การเสพยาจำนวนมากพลตำรวจตรีธีรเดช ธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยสารวัตรแจ๊นะคะก็นำกำลังเข้าไปช่วยเหลือเด็กชายอายุ7ขวบในบ้านเช่าแห่ง1ซอยสุวรรณดี3เขตบางซื่อค่ะหลังได้รับการประสานจากกันจอมพลังว่าบ้านหลังนี้ลักลอบเปิดเป็นแหล่งมั่วสุมเสพยาเสพติดมีเด็กอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนะคะต้องอยู่ท่ามกลางลูกค้าที่มาเสพยาค่ะจากการตรวจค้นนะคะก็พบว่าในบ้านเนี่ยมีคนอยู่8คนค่ะมีเด็กชายอายุ7ขวบมีแม่ของเด็กมีพี่เลี้ยงเด็กและลูกค้าที่มาเสพยา5คนมีของกลางเป็นยาบ้าไอซ์พอร์ตเคอุปกรณ์การเสพยาเสพติดหลายรายการสอบสวนแม่เด็กนะคะก็บอกว่าไม่ได้เปิดเป็นคาเฟ่เสพยาเสพติดค่ะส่วนลูกนะคะเพิ่งไปรับมา ที่บ้านนะคะไม่เคยใช้งานเด็กให้มาดูแลลูกค้าแต่อย่างใดส่วนแฟนหนุ่มพ่อเลี้ยงของเด็กพักอาศัยอยู่อีกที่หนึ่งค่ะเพิ่งจะคบหากันได้ไม่นานค่ะพลตำรวจตรีธีรเดชบอกว่าภาพแรกที่เห็นก็สะเทือนใจนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่พอเข้ามาในบ้านก็พบเด็กชายคนดังกล่าวนี่แหละอยู่ในบ้านท่ามกลางผู้เสพยาค่ะก็เลยต้องรีบช่วยเด็กออกมาก่อนเมื่อตรวจสอบก็พบผู้ต้องหาและของกลางหลายรายการเบื้องต้นแม่ของเด็กยังให้การภาคเศษค่ะแต่ว่าตรวจสอบประวัติก็พบว่าเคยต้องคดีเสพครอบครองจำหน่ายยาเสพติด4คดีส่วนพ่อเลี้ยงของเด็กก็มีประวัติยาเสพติดโชคชนเช่นกันตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนั้นเจ้าหน้าที่ควบคุมไปที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อสอบปากคำจากนั้นจะส่งตัวให้สน.เตาปูนดำเนินคดีต่อไปส่วนการช่วยเหลือเด็กมูลนิธิกันจอมพลังประสานกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมให้ความช่วยเหลือแล้วกันจอมพลังบอกว่าผู้ที่แจ้งเบาะแสมายังมูลนิธิก็เป็นลูกค้าที่เคยมาใช้บริการที่คาเฟ่นี้ละค่ะแต่เขารับไม่ได้นะคะเพราะว่าเห็นมีเด็กมาช่วยบริการลูกค้าที่มาเสพยาด้วยเขาก็มองว่าการปล่อยเด็กให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สมควรแบบนี้ก็ไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะทำแบบนี้นะคะก็เตือนแม่ของเด็กไปแต่ว่าก็โดนแม่ของเด็กต่อว่ากลับมาก็เลยตัดสินใจร้องเรียนมาอย่างมูลนิธิในที่สุดค่ะพักกันสักครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: มาติดตามข่าวนะคะในเรื่องของอัตราภาษีกับสหรัฐค่ะอัตราภาษีชั่วคราว 10% ที่จัดเก็บกับหลายชาติหมดอายุวันนี้ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็งัดกฎหมายการค้ามาใช้ในภาษีใหม่กับผู้ค้า60รายรวมถึงไทยนะคะยกเหตุผลว่ามีปัญหาเรื่องการบังคับใช้แรงงานจากการที่เปิดสงครามการค้าด้วยภาษีกับแทบทุกประเทศเมื่อปีที่แล้วจนศาลฎีกาสหรัฐตัดสินเมื่อต้นปีนี้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนายทรัมป์ไม่มีอำนาจจึงได้กำหนดภาษีชั่วคราว 10% มาแทนที่จะหมดอายุลงในวันนี้ล่าสุดค่ะก็แสวงหาวิธีการใหม่ด้วยการนำกฎหมายการค้าปี1974มาตรา301ในกำหนดเรื่องการบังคับใช้แรงงานให้จัดเก็บภาษีในอัตราตั้งแต่ 10% ถึง 12.5% กับคู่ค้ากว่า60รายที่สหรัฐนำเข้าสินค้าเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสหราชอาณาจักรจีนสหภาพยุโรปแคนาดาญี่ปุ่นอินเดียและประเทศไทยด้วยสำหรับไทยค่ะคิดอัตรา 12.5% เพราะว่ารัฐบาลสหรัฐเป็นอยู่ในเครือข่ายนะคะเพราะว่ารัฐบาลสหรัฐเห็นว่าอยู่ในข่ายคู่ค้าที่ไม่ได้ให้คำมั่นว่าจะแก้ไขปัญหาจึงต้องเสียภาษีอัตราที่สูงกว่านายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐแถลงว่าประเทศเหล่านี้ไม่บังคับใช้และห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตด้วยการบังคับใช้แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นจุดเริ่มต้นการแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนการค้าที่ไม่เป็นธรรมเพื่อปรับปรุงสวัสดิภาพของแรงงานทั่วโลกอย่างไรก็ตามค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการค้าก็ให้ความเห็นว่ามาตรการของสหรัฐเป็นสิ่งที่พิสูจน์ทราบได้ยากมากและไม่มีเกณฑ์ชัดเจนเรื่องการบังคับใช้แรงงานจึงน่าจะเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อผลักดันกลยุทธ์ด้านภาษีต่อไปและจะเพิ่มต้นทุนให้กับธุรกิจและผู้บริโภคขณะที่มีปฏิกิริยาออกมาบ้างแล้วนะคะอย่างเช่นในบราซิลที่รัฐบาลของนายลูอิสอินาซิโอลูลาดาซินวาประธานาธิบดีได้ประกาศว่ารัฐบาลสหรัฐกระทำการตามอำเภอใจไม่ยุติธรรมบิดเบือนข้อเท็จจริงเพียงเพื่อใช้หนุนนโยบายกีดกันทางการค้าบราซิลก็จะใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้ากับสหรัฐด้วยส่วนออสเตรเลียค่ะรัฐมนตรีการค้าก็กล่าวว่าการเก็บภาษีครั้งนี้ไร้ความเป็นธรรมเขาจะผลักดันให้สหรัฐยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าทั้งหมดของประเทศต่อไปส่วนภายในสหรัฐเองก็มีเสียงต่อต้านจากบรรดาสมาชิกพรรคเดโมแครตนะคะอย่างเช่นนางลินดาซันเซสที่ประณามการบังคับแรงงานมาเป็นข้ออ้างอย่างน่าละอายเพราะว่านายทรัมป์ไม่ได้ใส่ใจอะไรเรื่องการบังคับใช้แรงงานเพียงแต่ต้องการหาทางเลี่ยงข้อกฎหมายและรัฐบาลเพื่อจัดเก็บภาษีค่ะ
1: กลับมาฟังจากทางคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะหารือทวิภาคีกับนายมาโคแอนโทนิโอรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะทางท่านรองนายกศรีหศักดิ์บอกว่าทางด้านของอเมริกาเนี่ยนะคะนายมาโคแอนโทนิโอรูบิโอเป็นฝ่ายติดต่อมาหารือเองค่ะย้ำว่าไทยเป็นพันธมิตรสำคัญด้านยุทธศาสตร์ก็เลยใช้โอกาสหยิบยกเรื่องการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยนะคะเพื่อ

0: ที่จะให้เขาเนี่ยช่วยหาทางรับมือกับเรื่องนี้ค่ะไม่อยากให้สหรัฐนำเงื่อนไขที่ตกลงกับประเทศอื่นมาเป็นบรรทัดฐานกับไทยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกันอยากให้สหรัฐยืดหยุ่นอยากให้มองในภาพใหญ่ด้วยโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงไทยก็เป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐนะคะอยากให้ช่วยผลักดันการเจรจาดังกล่าวค่ะใกล้จะครบกำหนดเวลาแล้วซึ่งเขาก็บอกว่าไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงแต่รับปากว่าจะนำมุมมองของกระทรวงต่างประเทศและฝ่ายความมั่นคงเข้าไปสู่กระบวนการเจรจาภาษีให้นะคะซึ่งทางนายรูบิโอก็สอบถามหลายประเด็นเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชาหลังจากที่ลงนามในแถลงการร่วมที่มาเลเซียซึ่งตนก็เล่าไปว่าเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไรเรื่องดังกล่าวนี้ไม่ใช่เรื่องขาวเรื่องดำนะคะไทยก็ไม่ได้ดื้อดึงว่าไม่อยากจะพูดคุยแต่ว่ากัมพูชานั้นต้องการสร้างความได้เปรียบตลอดเวลาค่ะ
1: ขณะที่กระทรวงพาณิชย์เองนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐนะคะก็กล่าวว่าสหรัฐประกาศใช้มาตรการทางภาษีตามมาตรา301โดยเรียกเก็บภาษีเพิ่มจากการนำเข้าจากไทยค่ะสินค้านำเข้าจากไทยและอีก37ประเทศโดยกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็จะมีการติดตามอย่างใกล้ชิดในการไต่สวนมาตรานี้ในประเด็นที่กำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างครอบคลุม16ประเทศรวมถึงไทยด้วยเนื่องจากสหรัฐยังไม่ประกาศผลการไต่สวนและอัตราภาษีที่ใช้พร้อมกับเดินหน้าในการเร่งเจรจาการตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อทั้ง2ฝ่ายนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานหอการค้าไทยก็ประเมินนะคะว่าการเก็บภาษีสินค้านำเข้าสินค้าไทย 12.5% ยังไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันเนื่องจากเป็นอัตราใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่งกว่า60เขตเศรษฐกิจทั่วโลกที่เผชิญมาตรการเดียวกันก็แนะเร่งผลักดันกฎหมายมาตรการที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้แรงงานอีกประเด็นที่ต้องจับตาคือกำลังการผลิตส่วนเกินที่สหรัฐกำลังเพ่งเล็งไทยและเอเชียซึ่งผลกระทบจริงจะขึ้นอยู่กับการเจรจาของภาครัฐโดยกระทรวงพาณิชย์หากตกลงกับสหรัฐได้สำเร็จก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบป้องกันไม่ให้โดนภาษีมาตรการลงโทษเพิ่มเติมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ส่งออกไทยค่ะ
0: มาดูราคาทองกันนะคะเงินบาทนั้นทำสถิติอ่อนค่าที่สุดในรอบกว่า15เดือนค่ะที่ 33.868 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะถูกกดดันจากวิกฤตตะวันออกกลางค่ะแล้วก็เลยทำให้ราคาทองก็ร่วงแรงนะคะศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยบอกว่าเงินบาทนั้นทำสถิติอ่อนค่าในรอบกว่า15เดือนที่ 33.868บาทต่อดอลลาร์ก่อนจะปรับตัวขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ33บาท80สตางค์ถึง33บาท82สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็มีปัจจัยกดดันก็คือเรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะแล้วก็มีปัจจัยลบนะคะจากการปรับตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลกนะคะซึ่งก็มาดูที่ราคาทองคำค่ะมีการปรับราคาในวันนี้ปรับราคากันไปแล้วถึงทั้งหมดนะคะก็8ครั้งด้วยกันค่ะเปิดมาปุ๊บลดลง700บาททันทีนะคะแล้วก็เมื่อเวลา 12:20 นาทีที่ผ่านมาปรับราคาครั้งที่8ค่ะทำให้ทองคำแท่งขายออกอยู่ที่บาทละ 64,450 บาททองรูปพรรณขายออก 65,250 บาทนะคะปรับตัวลงแต่ก็ยัง 65,000 อยู่เลยนะคะ
1: ค่ะส่วนสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็ยังทวีความรุนแรงนะคะก็ต้องจับตาเรื่องของราคาน้ำมันเพิ่มเติมด้วยโดยกองทัพสหรัฐเปิดฉากปฏิบัติการทางอากาศโจมตีเป้าหมายทางอากาศทางทหารของอิหร่านต่อเนื่องเป็นคืนที่13โดยระลอกล่าสุดเกิดขึ้นในกลุ่มฮูตีในเยเมนค่ะซึ่งเป็นพันธมิตรของอิหร่านใช้ขีปนาวุธและโดรนโจมตีเรือขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย2ลำในทะเลแดงคือเรือเอ็นซิเลียและเรือไลลาจนส่งผลกระทบทำให้เกิดเพลิงไหม้บนหัวเรือทำให้ค่าประกันภัยการเดินเรือในพื้นที่ ที่พุ่งสูงไปหลายเท่าค่ะหลังทางกลุ่มฮูตีใช้เรือโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลแดงประธานาธิบดีทรัมป์เตือนว่าหากเกิดขึ้นอีกจะถือเป็นความรับผิดชอบของอิหร่านพร้อมกับลงโทษทางทหารอย่างหนักมองว่าอิหร่านยังไม่ได้รับความเจ็บปวดมากพอทั้งยังขู่จะนำทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ในสหรัฐมาจ่ายค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านโพสต์ตอบโต้

0: าน X เตือนว่าการยึดทรัพย์สินของประเทศอื่นมาจ่ายค่าชดเชยเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่อันตรายหากยอมรับการยึดทรัพย์ลักษณะนี้ย่อมไม่มีทรัพย์สินของใครปลอดภัยและจะนำไปสู่ความวุ่นวายตามมารายงานข่าวยังระบุด้วยว่าอิหร่านได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงและอุปกรณ์ขีปนาวุธเข้าไปยังเยเมนก่อนที่กลุ่มฮูตีจะประกาศปิดล้อมเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงเพื่อบีบเส้นทางลำเลียงน้ำมันของซาอุดีอาระเบียขณะที่ฝ่ายอิหร่านตอบโต้การโจมตีของสหรัฐด้วยการยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพและระบบอาวุธของสหรัฐในจอร์แดนและคูเวตยืนยันว่าการโจมตีกลับตราบใดที่สหรัฐยังไม่หยุดทำลายโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านค่ะวิกฤตการณ์ที่ขยายวงกว้างยังเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญก็ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งสูงมากกว่า 6% ทะลุระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่พฤษภาคมขณะที่ราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสพุ่งขึ้นไปแตะระดับ 92.19 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะ
1: ค่ะก็หมดเวลานะคะข่าวพักเที่ยงลาไปแล้วคุณพจนาถ ธนากุลดิฉันศศิธรกุหวังคดีโลกสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

พยากรที่สำคัญต่อชีวิตของพวกเราทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นในทุกวันนี้น้ำสะอาดกลับยังคงถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองโดยที่เราไม่รู้ตัวแค่เพียงช่วยกันปิดน้ำให้สนิทใช้น้ำเท่าที่จำเป็นเท่านี้ก็ช่วยประหยัดได้มากกว่าที่เราคิดแล้วเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเพื่อให้น้ำสะอาดยังคงอยู่กับเราตลอดไปเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Brio Go Green ทุกครั้งที่จุดไฟเผาควันที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ควันเท่านั้นแต่ยังเป็นมลพิษที่ทำร้ายทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นใบไม้ขยะหรือเศษวัสดุลองเปลี่ยนจากการเผามาหมักเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้แยกขยะหรือจัดการอย่างปลอดภัยแทนหยุดเผาขยะตั้งแต่วันนี้เพื่ออากาศสะอาดสุขภาพดีและโลกที่สดใสกว่าเดิมเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Greenเคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอดละ

หลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรา
0: ปักใต้บ้านเรา

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทั่วทั้งภาคใต้เลยนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังจากอสมททุกจังหวัดในภาคใต้ด้วยค่ะที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะและแน่นอนว่าเสียงแบบนี้ดีเจเก๋ดีเจเก๋กู๊ดพาสปอร์ตเลิศกุลินจากอสมทจังหวัดตรังค่ะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะอสมทจังหวัดตรังก็รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการเล่าข่าวของช่วงปักใต้บ้านเรานั่นเองค่ะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะคะก็ขอให้มีความสุขสมชื่อของวันด้วยค่ะเรามาเริ่มกันที่จังหวัดแรกเลยแล้วกันนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและขออภัยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมป่าไม้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปราบปรามการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและทรัพยากรของรัฐอย่างเด็ดขาดตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการทวงคืนพื้นที่ของรัฐและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยการเอ็กซ์เรย์พื้นที่ที่เป็นชายหาดสาธารณะที่มีกลุ่มทุนเข้ามาครอบครองอย่างผิดกฎหมายและนำกลับคืนให้ประชาชนได้ใช้ร่วมกันทั้งนี้นายสุชาติได้รับรายงานจากนายนิกรศิวโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้ว่าพบกลุ่มทุนรายใหญ่ลักลอบบุกรุกครอบครองที่ดินป่าไม้บนเกาะสมุยเพื่อเปิดสถานประกอบการท่องเที่ยวจึงสั่งการด่วนที่สุดให้จัดการกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบและจับกลุ่มอย่างเด็ดขาดทันทีโดยเมื่อวันพุธที่22 กรกฎาคม 2569นายอุดมศักดิ์ปาลกวงศ์ณอยุธยาสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11สุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายวิวัฒน์หนูอินผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าส่วนที่กำลังเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่สด16เกาะสมุยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้สจปที่11สุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้สุราษฎร์ธานี3เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่อำเภอเกาะสมุยและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ่อผุดรวมกำลังในการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการ Overlap Stone 2ซึ่งตั้งอยู่ที่ท้องที่บ้านตีนทาหมู่ที่3ตำบลมะเร็ดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณดังกล่าวตามค่าพิกัดดาวเทียมพบว่าสถานประกอบการแห่งนี้มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเข้าไปในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484เป็นเนื้อที่4ไร่3งาน35ตารางวาขณะเจ้าหน้าที่ขออภัยค่ะคณะเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งสิ้น33รายการพร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่สด16เกาะสมุยทั้งนี้จะดำเนินการนำเรื่องราวและรวบรวมพยานหลักฐานไปลงบันทึกประจำวันต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ่อผุดและดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดต่อไปนายสุชาติกล่าวว่าได้สั่งการให้กรมป่าไม้ประสานการทำงานร่วมกันกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งสรุปสำนวนและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาเพื่อหาผู้กระทำผิดมารับโทษตามกฎหมายต่อไปกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะไม่ยอมให้ผู้ใดแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรของรัฐโดยมิชอบไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลนักลงทุนหรือกลุ่มทุนใดหากตรวจพบการบุกรุกพื้นที่ของรัฐจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนายสุชาติกล่าวทิ้งท้ายมาถึงข่าวต่อไปนะคะยังคงอยู่กันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะบอลลูนสีสันสดใสโดรนแปลอักษรอุโมงค์ไฟประดับสุดอลังการการแสดงน้ำพุดนตรีสุดอลังการดนตรีสดนะคะท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำแห่งบ้านนาสารค่ะเตรียมออกไปใช้เวลาชิลๆกับค่ำคืนสุดประทับใจในงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร GI ที่รวมทั้งความสนุกความสวยงามและบรรยากาศสุดผ่อนคลายไว้ในที่เดียวนะคะไฮไลท์ที่ห้ามพลาดค่ะบอลลูนแฟนซีสีสันสดใสมุมเช็คอินและจุดถ่ายรูปสวยๆทั่วบริเวณงานอุโมงค์ไฟประดับสุดอลังการสวยงามตลอดเส้นทางดนตรีสดฟังเพลินรับลมเย็นการแสดงน้ำพุดนตรีสุดอลังการ
1: นะคะโดน
0: แปลอักษรสุดประการตาเหนือท้องฟ้าค่ะชวนเพื่อนชวนคนรู้ใจหรือพาคนในครอบครัวไปเดินเล่นกันนะคะรับ
1: ก็เข้ามาในงานนะครับก็บรรยากาศ
0: เย็นริมคลองชวาพร้อมเก็บภาพความประทับใจท่ามกลางธรรมชาติของบ้านนาสารปล่อยใจไปกับค่ำคืนที่เต็มไปด้วยสีสันและความสุขนะคะไปกันได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึง31 กรกฎาคม 2569ริมคลองชวางบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะอย่าลืมไปเช็คอินกันนะคะไปใช้เวลาชิลๆพร้อมเก็บภาพสวยๆและความประทับใจกลับบ้านไปด้วยกันค่ะมาต่อกันที่ข่าวสารจากอส มท.จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเมื่อวันที่23กรกฎาคม2569ณห้องประชุมชั้น5สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายธีรพงษ์ชูขออภัยค่ะนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่2ประจำปี2569โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทั้งนี้เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการส่งเสริมป้องกันและคุ้มครองความปลอดภัยด้านสุขภาพจิตของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชข้อมูลการเข้ารับบริการของประชาชนในจังหวัดและรายงานสถานการณ์ด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดในจังหวัดโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขการศึกษาสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลด้านสุขภาพจิตอย่างครอบคลุมทันท่วงทีและต่อเนื่องอันจะนำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ที่รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตพ.ศ. 2551มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาครอบคลุม3มิติสำคัญได้แก่การส่งเสริมสุขภาพจิตขออภัยค่ะการส่งเสริมสุขภาพจิตการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตและการประสานส่งต่อและการบำบัดรักษาโดยในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพจิตมีการบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์และภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่นักเรียนรวมถึงการขับเคลื่อนระบบแนวแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยเชื่อมโยงการทำงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาทุกสังกัดขณะที่ในด้านการป้องกันและเฝ้าระวังได้ดำเนินการประเมินและคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเช่นความเครียดภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมเสี่ยงต่อความรุนแรงพร้อมขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาตลอดจนพัฒนาดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียนผ่านระบบดิจิตอลและการประสานงานร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงและให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุและแนวทางปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรืออยู่ในสภาวะวิกฤตพร้อมประสานส่งต่อหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อรับการประเมินและบำบัดรักษาตามมาตรฐานรวมถึงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กและเยาวชนที่มีภาวะสมาธิสั้นและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องและช่วงนี้นะคะขอส่งต่อค่ะไปยังอสมทจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุงรับฟังข่าวกันต่อได้เลยค่ะ
2: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต
3: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
4: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ด่านสะเดาจังหวัดสงขลาศึกษาปัญหาการให้บริการจุดผ่านแดนและแนวทางเพิ่มความคล่องตัวยกระดับประสิทธิภาพการค้าชายแดนการเดินทางของประชาชนย้ำติดตามทุกประเด็นสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมคณะสมาชิกวุฒิสภานำโดยนายประเทืองมนตรีประธานกรรมการลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามและศึกษาการดำเนินงานด้านการให้บริการจุดผ่านแดนความคล่องตัวในการผ่านแดนตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขของด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดาตำบลสำนักขามอำเภอสะเดาภายใต้โครงการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคใต้ตอนล่างในโอกาสนี้ในรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้พันเอกธีรพันธ์แพเรืองหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลาร่วมให้การต้อนรับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ณด่านพรมแดนสะเดาแห่งเก่าด่านพรมแดนสะเดาแห่งใหม่และบริเวณถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิจกายุหิตำในโอกาสนี้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้ยื่นหนังสือต่อคณะสมาชิกผู้ที่สภาเพื่อขอให้พิจารณาแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจบริเวณเส้นทางด่านศุลกากรสะเดาแห่งเดิมและส่งเสริมให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจับจ่ายใช้สอย ในพื้นที่ก่อนร่วมประชุมรับฟังสรุปข้อมูลณห้องประชุมพระนิกรบดีชั้น2อาคารด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาสำหรับด่านศุลกากรสะเดาจังหวัดสงขลาเป็นด่านชายแดนทางบกที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศมีภารกิจทั้งด้านการให้บริการและการควบคุมทางศุลกากรรองรับการเดินทางของประชาชนการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนโดยเป็นด่านทางบกที่มีมูลค่าการนำเข้าสินค้าสูงที่สุดของประเทศจากสถิติในช่วง3ปีที่ผ่านมามีผู้เดินทางเข้าและออกเฉลี่ยปีละกว่า 6.4 ล้านคนรถยนต์ส่วนบุคคลเฉลี่ยกว่า8แสนคันและรถบรรทุกสินค้ากว่า 500,000 คันต่อปีขณะที่ปีงบประมาณปัจจุบัน9เดือนที่ผ่านมามีผู้เดินทางผ่านด่านแล้วกว่า 4.2 ล้านคนคาดว่าทั้งปีจะมีจำนวนไม่น้อยกว่า6ล้านคนปัจจุบันได้เปิดใช้ด่านพรมแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่อย่างเป็นทางการโดยให้บริการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศุลกากรทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.พร้อมปรับรูปแบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นอาคารตรวจสินค้าคาร์โก้เทอร์มินอลสำหรับรถบรรทุกสินค้าและอาคาร CIQ Passenger Terminal สำหรับผู้โดยสารและรถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งสามารถรองรับผู้ใช้บริการด้วยช่องตรวจรถขาเข้าและขาออกฝั่งละ11ช่องช่องตรวจคนเข้าเมืองฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกฝั่งละ14ช่องพร้อมเครื่องเอ็กซเรย์สัมภาระเครื่องตรวจร่างกายแบบไม่สัมผัสรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆขณะที่ด่านศุลกากรสะเดาแห่งเดิมได้ยุติการปฏิบัติพิธีการศุลกากรแล้วโดยย้ายภารกิจมายังด่านแห่งใหม่ทั้งหมดนอกจากนี้จังหวัดสงขลาอยู่ระหว่างผลักดันโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับชุมชนด่านนอกเพื่อลดระยะทางในการเดินทางประมาณ5กิโลเมตรอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ด่านและลดผลกระทบต่อชุมชนรวมทั้งกำหนดจุดกลับรถบริเวณหน้าอาคาร CIQ Passenger Terminal แทนการก่อสร้างจุดยูเทิร์นเดิมเพื่อให้ผู้เดินทางสามารถกลับรถได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศุลกากรซ้ำทางด้านของนายประเทืองมนตรีประธานกรรมการได้กล่าวว่าวันนี้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นจังหวัดสุดท้ายในการลงพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเพื่อรับทราบปัญหาที่แท้จริงโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความล่าช้าของด่านตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรสะเดาเพื่อไม่ให้ไทยเสียโอกาสรองรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียพร้อมทั้งเร่งสรุปภาพรวมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ส่งผลกระทบอย่างหนักในพื้นที่ที่เมืองหลักอย่างอำเภอหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงเพื่อวางแนวทางรองรับและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทางนี้ย้ำว่าสว.ไม่มีสังกัดพรรคการเมืองจึงทำงานได้อย่างเป็นกลางและแม้ไม่มีหน้าที่อนุมัติงบประมาณโดยตรงแต่จะใช้กลไกกำกับดูแลผ่าน21คณะกรรมาธิการประสานส่งเรื่องถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตั้งกระทู้ถามและติดตามการจัดสรรงบประมาณเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมภายหลังจากการลงพื้นที่คณะสมาชิกวุฒิสภาจะเดินทางไปประชุมรับฟังข้อมูลข้อเสนอแนะและปัญหาจากประชาชนรวมถึงหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาอำเภอเมืองสงขลาเพื่อที่จะรวบรวมข้อคิดเห็นประกอบการผลักดันแนวทางในการแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายต่อไปลักษณัยเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
3: ปากใต้บ้านเราข้าวสั้นทั่วปากใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปากใต้บ้านเรา
5: จังหวัดพัทลุงเตรียมจัดงาน397ปีชัยบุรีปาฏิหาริย์แห่งรักพัทลุงปลุกเมืองเก่าสร้างแลนด์มาร์คท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ณห้องประชุมกับบัวชั้น5สารกลางจังหวัดพัทลุงนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและมอบหมายภารกิจการจัดงาน397ปีชัยบุรีปาฏิหาริย์แห่งรักพัทลุงโดยมีนางสาวสรณรงค์สงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนายสุรัชจรณโยธินรองอธิบดีกรมพละศึกษาหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความพร้อมและบูรณาการการดำเนินงาน านในการจัดกิจกรรมซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10สิงหาคม2569บริเวณวัดเขาเมืองเก่าชัยบุรีตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงการจัดงานในครั้งนี้มีเป้าหมายในการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุงให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญของประเทศพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านการท่องเที่ยวสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นควบคู่กับการสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมายาวนานรวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกช่วงวัยได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดสำหรับชัยบุรีหรือเมืองเก่าพัทลุงเป็นอดีตศูนย์กลางการปกครองของเมืองพัทลุงในสมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่บริเวณตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองพัทลุงปัจจุบันยังคงปรากฏร่องรอยกำแพงเมืองคูเมืองโบราณสถานและแหล่งโบราณคดีที่ทรงคุณค่าสะท้อนความรุ่งเรืองในอดีตทั้งด้านการปกครองการค้าการป้องกันเมืองโดยเฉพาะการค้นพบป้อมรูปดาวซึ่งเป็นรูปแบบป้อมปราการในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนับเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงบทบาทของเมืองชัยบุรีในฐานะเมืองหน้าด่านสำคัญของภาคใต้ทั้งนี้การจัดงาน397ปีชัยบุรีปาฏิหาริย์แห่งรักพัทลุงจึงเป็นมากกว่าการเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งเมืองแต่เป็นการปลุกชีวิตเมืองเก่าให้กลับมามีความหมายอีกครั้งผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์วิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คนรุ่นใหม่พร้อมต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนตอกย้ำเมืองเก่าชัยบุรีเป็นความภาคภูมิใจของชาวพัทลุงและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าของภาคใต้ต่อไปกฤษณิพานิลเขตจากสถานีวิทยุสมทจังหวัดพัทลุงรายงานค่ะ
2: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
3: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเราร
4: ายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา
4: ปักใต้บ้านเรา
6: จากจังหวัดภูเก็ตนะคะมท.2 เดินหน้าปราบธุรกิจนอมินีต่อเนื่องลุยตรวจโรงแรมภูเก็ตขยายผลถึงผู้ถือหุ้นและเส้นทางการเงินย้ำแผ่นดินไทยต้องเป็นของคนไทยเมื่อวันที่23กรกฎาคม2569นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศักดาวิเชียรศิลป์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายรอมดอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนายศิวัตรวรังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและลงพื้นที่การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามผลจากการตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีและการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติโดยมุ่งตรวจสอบโรงแรมในพื้นที่3อำเภอของจังหวัดภูเก็ตพบโรงแรมเป้าหมาย3แห่งไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายบางแห่งได้รับอนุญาตก่อสร้างเป็นอาคารชุดหรืออาคารพักอาศัยแต่กลับนำมาเปิดเป็นโรงแรมและยังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้นซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเข้าข่ายการใช้นอมินีหรือไม่พร้อมสั่ง

ขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องมท2กล่าวว่าระหว่างการเข้าตรวจสอบโรงแรมแห่งหนึ่งมีบุคคลอ้างตัวเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองติดต่อขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแต่ยืนยันว่าเมื่อพบการกระทำผิดซึ่งหน้าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้พร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายขณะที่ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจะต้องถูกดำเนินคดีโดยไม่มีข้อยกเว้นและไม่ควรมีการใช้อิทธิพลแทรกแซงการบังคับใช้กฎหมายส่วนกรณีผู้ประกอบการระบุว่าการขออนุญาตใช้เวลานานนั้นจังหวัดภูเก็ตได้เร่งรัดการพิจารณาคำขออย่างต่อเนื่องจนสามารถสะสางคำขอค้างจำนวนมากได้แล้วและจะเร่งดำเนินการในส่วนที่เหลือขณะที่ผู้ไม่เคยขอยื่นใบอนุญาตยังคงต้องดำเนินการตามกฎหมายนอกจากนี้ได้สั่งการให้บูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงพาณิชย์การสอบสวนคดีพิเศษ DSI กรมที่ดินและกรมการปกครองขยายผลตรวจสอบเครือข่ายนอมินีการถือครองทรัพย์สินและเส้นทางการเงินของกลุ่มทุนต่างชาติทั่วประเทศพร้อมกำชับให้จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบธุรกิจโรงแรมร้านจำหน่ายกัญชาและกิจการที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและรักษาผลประโยชน์ของประเทศโดยย้ำว่าแผ่นดินไทยต้องเป็นของคนไทยมาถึงจังหวัดตรังกันบ้างนะคะจังหวัดตรังค่ะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชและพิธีบวงสรวงพระรูปหล่อพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณเกาะเนรมิตอำเภอกันตังค่ะในวันที่22กรกฎาคม2569นะคะเวลา 9:19 นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชและพิธีบวงสรวงพระรูปหล่อพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือว่าเสด็จเตี่ยร่วมกับผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ณมณฑลประดิษฐานศาลเสด็จเตี่ยเกาะเนรมิตอำเภอกันตังจังหวัดตรังโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประธานชมรมราชนาวีตรังข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเรียงในการนี้นางอรสาจันทร์สีดำโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรังมอบหมายทนายกิติศักดิ์พิสัยมอบหมายนายกิติศักดิ์พิสัยพันธ์นาช่างโยธาอาวุโสพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีครั้งและขอปิดท้ายข่าวปักใต้บ้านเราในวันนี้นะคะด้วยข่าวจากจังหวัดตรังอีกหนึ่งข่าวค่ะเมื่อวันที่23กรกฎาคม2569เวลา 14:30 นายชวนหลีกภัยประธานคณะกรรมการสภาที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังพร้อมด้วยนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังร่วมกันประชุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังครั้งที่6ณห้องพอประมาณ1ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังการประชุมในครั้งนี้มีการหารือและติดตามวาระสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดตรังในหลายมิติโดยมีประเด็นสำคัญดังนี้การรายงานผลดำเนินงานและทิศทางการพัฒนาสรุปผลการดำเนินงานของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์รวมถึงรายงานสถานการณ์และแนวทางการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา2569การขยายโครงสร้างวิชาการรายงานความคืบหน้าโครงการจัดตั้งคณะรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อรองรับการผลิตบุคลากรด้านการบริหารการจัดการภาครัฐและท้องถิ่นการพัฒนาเอานวัตกรรมเทคโนโลยีติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์ PSU ICT Talent Development and Innovation Center การนำการศึกษามาใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่หารือข้อเสนอแนะในการนำองค์ความรู้ด้านการศึกษาไปประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนในจังหวัดได้ใน3หลักได้แก่ด้านเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและด้านการศึกษาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยวางแนวทางการพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการประชุมสัมมนาการส่งเสริมด้านการกีฬาการปรับปรุงภูมิทัศน์และการใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆสำหรับการร่วมประชุมของคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาและผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาคเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการศึกษาและการพัฒนาจังหวัดตรังให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปและวันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทั้งอสมททุกๆจังหวัดภาคใต้เลยและขอบคุณข่าวสารจากทีมนักจัดรายการวิทยุจากทุกอสมทภาคใต้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะดีเจเก๋พูดพัสพรเลิศกุลินจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดตรังขอลารายการปากใต้บ้านเราไปก่อนค่ะสวัสดี

0: ายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ไปไหมไปไหนนะ
2: ไปปักใต้บ้านเรา
0: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศ

0: ขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: พอเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลนายกรัฐมนตรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการนัดแรกสั่งทุกกระทรวงบูรณาการทำงานเพื่อประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่1/2569โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ตนได้รับเกียรติให้พบทุกคนหลังจากเข้ามาปฏิบัติหน้าที่บริหารประเทศในอีกวาระหนึ่งการพบกันวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรเช่นนั้นแล้วเพราะสภาปิดไปแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่ารัฐบาลของตนเข้ามาทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันขอบคุณในความร่วมมือของปลัดกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงตลอดจนผู้บัญชาการเหล่าทัพต้องบอกด้วยความซึ้งใจว่าตนได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกคนในฐานะนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลบริหารราชการแผ่นดินและรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดของประเทศนี้ขอให้คำยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งมีเสถียรภาพและมีความเข้าใจกันแม้กระทั่งกับรัฐมนตรีที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนคลังปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปี69ขยายตัว 2.5% นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569ขึ้นมาอยู่ที่ 2.5% จากเดิมที่คาดไว้ 1.6% เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการส่งออกการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชนที่ฟื้นตัวอย่างชัดเจนปัจจัยบวกสำคัญที่ดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตมาจากความต้องการสินค้าในตลาดโลกที่กลับมาคึกคักโดยคลังคาดว่าการส่งออกสินค้าในรูปแบบเงินดอลลาร์ในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐจะขยายตัวสูงถึง 12.5% ปรับเพิ่มจากเดิมที่ 6.2% สะท้อนจากตัวเลข5เดือนแรกที่โตเฉลี่ย 10.9% ตามวัฏจักรการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันการลงทุนภาคเอกชนถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องยนต์หลักโดยคาดว่าจะขยายตัวถึง 9% จากการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นนายวินิจย้ำว่ากระทรวงการคลังมุ่งเป้าให้ปี2569เป็นปีแห่งการลงทุนอย่างแท้จริงโดยไทยมีจุดแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาคและการวางตัวเป็นกลางเชิงรุกทำให้รอดพ้นจากการเลือกข้างและกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการย้ายฐานการผลิตหนีความขัดแย้งชิลีเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายเสียชีวิตแล้ว13รายสำนักงานป้องกันและรับมือภัยพิบัติแห่งชาติของชิลีรายงานว่าสภาพอากาศเลวร้ายที่พัดถล่มในพื้นที่ตอนกลางของประเทศส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย13รายมีผู้สูญหายอีก4รายโดยอิทธิพลของพายุทำให้เกิดปัญหาน้ำประปาไม่ไหลและเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดในหลายพื้นที่หลายเมืองในแคว้นโกกิมโบต้องเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนน้ำอย่างหนักโดยชาวบ้านบางรายระบุว่าไม่มีน้ำใช้นานถึง5วันเต็มทางการต้องเร่งจัดส่งรถบรรทุกน้ำราว50คันเข้าไปแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับประชาชนในเมืองลาเซเลนา

ที่ในเมืองโกกิมโบมีโรงแรมท้องถิ่นแห่งหนึ่งกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์หลังจากเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านเข้ามาใช้บริการอาบน้ำได้ฟรีพร้อมปรับพื้นที่เป็นจุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยรัฐบาลชิลีได้ประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติในแคว้นโกกิมโบและจังหวัดฮัวสโกทางตอนเหนือของประเทศเพื่อเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนขณะที่ถนนสายหลักอย่างเส้นทางรูต้า

0: นับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
1: เทพไทยหรอปากสะอาด
2: แม่เทพไทยปากสะอาด
3: เทพไทยปากสะอาด
4: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
2: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
8: M-COT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
9: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5393
10: ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330+2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
11: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
12: N-COT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
13: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
14: จิรายุจบางจากสถานีวิทยุอสมทคลื่น FM 100.5 MHzกิจกรรมจิตอาสาที่ไปทำมาก็จัดทริปจักรยานพาแฟนเพจนำสิ่งของไปบริจาคให้กับน้องๆ นะครับที่เป็นนักฟุตบอลเยาวชนครับทำอะไรสักอย่างเพื่อสังคมแล้วก็จะรู้ว่าความสุขนะครับของการผู้ให้มันเป็นอย่างไรครับ
15: เด็กๆจะเรียนรู้สิ่งรอบตัว

0: และพฤติกรรมของคนที่อยู่ภายในครอบครัวการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กๆต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวนี่แหละครับ
1: การทำดีของพ่อแม่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจะช่วยปลูกฝังให้ลูกทำดีตามได้ค่ะ
2: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสังคมคุณธรรมจริยธรรมสังคมดีเริ่มที่ครอบครัว

M-Card Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนโดยกฤษณิภานิลเค

0: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
1: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
3: ผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
4: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
5: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก Mcord Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย
6: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
7: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ

0: ให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
1: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันM-Cord Radio Go Green
2: รักโลกเหรอคะรักโลกก็คือเหมือนกันอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยค่ะคือไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็ช่วยกันปิดน้ำปิดไฟเพื่อที่จะประหยัดการใช้ทรัพยากรค่ะ
3: M-Cord Radio Go Green
4: Social Media Detox บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรักไซเบอร์บูลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได้
0: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

0: รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Greenไม่เปิดน้ำและไฟทิ้งไว้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับทุกคนทั้งในครัวเรือนหรือในระดับองค์กรช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการใช้เท่าที่จำเป็นใช้อย่างคุ้มค่าและจำกัดการใช้ที่ไม่จำเป็นหรือมีแนวโน้มที่จะสูญเปล่าเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Greenไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
1: บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้งมลพิษทางอากาศสิ่งอันตรายที่ควรป้องกันใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่กลางแจ้งเลี่ยงการออกนอกอาคารถ้าไม่จำเป็นหยุดทำกิจกรรมกลางแจ้งถ้าจำเป็นควรลดเวลาให้สั้นที่สุดป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเฝ้าระวังสุขภาพหากมีอาการผิดปกติหายใจลำบากแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์ทันทีข้อควรระวังป้องกันไม่ให้ถูกโจรกรรมข้อมูลไม่เชื่อไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญบนโลกออนไลน์ไม่ดาวน์โหลดแอปหรือโปรแกรมที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมด้านการเงินเพราะเสี่ยงถูกล้วงข้อมูลตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายากออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าคิดสั้นรับจ้างเปิดบัญชีเตือนประชาชนต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นการตัดวงจรการหลอกลวงผู้อื่นไม่รับจ้างเปิดบัญชีหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด
0: ทานอาหารให้หมดจานขยะจากอาหารถูกทิ้งให้เป็นขยะรอวันเน่าเสียกลายเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศถึง 8% ในประเทศไทยมีขยะอาหารคิดเป็น 64% ของขยะทั้งหมดยิ่งเรากินอาหารเหลือเยอะการสร้างก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศจะมากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวการปรับพฤติกรรมเล็กๆที่สร้างได้ด้วยตัวเองที่บ้านก็มีส่วนช่วยลดโลกร้อนได้แล้วสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green

0: ปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไปจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
1: ขอโทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
2: ขอบคุณค่ะ
1: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
2: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
3: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
4: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
0: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาค

0: 47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcot Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
1: จุดแข็งของสมทคือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโน้ตฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมทนะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมทครับ
0: MCOT Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว

0: คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัว

ขณะนี้เวลา 14:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้ผู้วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลกอรมน.ประนามอย่างรุนแรงเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจปูเกซามีย้ำเป็นการกระทำอันไร้มนุษยธรรมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมน.ขอประณามอย่างรุนแรงต่อการก่อเหตุใช้อาวุธปืนและระเบิดไป๊บอมโจมตีจุดตรวจเทศบาลปูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการกระทำอันอุกอาจไร้มนุษยธรรมไม่คำนึงถึงชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์อีกทั้งยังสร้างความหวาดกลัวบั่นทอนความพยายามของทุกภาคส่วนในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้การบังคับใช้กฎหมายของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นภารกิจเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรักษาความสงบเรียบร้อยสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ดังนั้นการคุกคามต่อชีวิตและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าซึ่งปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจึงถือเป็นการคุกคามต่อประชาชนและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยทางนี้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการใช้กำลังและอาวุธของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายซึ่งให้ความสำคัญกับการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะขอเน้นย้ำว่าสิทธิมนุษยชนเริ่มต้นจากสิทธิในการมีชีวิตและความปลอดภัยของทุกคนดังนั้นผู้ที่ใช้ความรุนแรงจนทำให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่แท้จริงยืนยันว่าจะเดินหน้าบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันกับกองทัพตำรวจฝ่ายปกครองและทุกภาคส่วนเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดควบคู่กับการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รัฐมนตรีกลาโหมจีนเปิดอกคุยบิ๊กดุลปมป้อนอาวุธกัมพูชาย้ำจีนเป็นมหาอำนาจมียุทโธปกรณ์ที่ดีไม่แพ้ใครในโลกแต่ไม่ให้กัมพูชาชี้สองประเทศคือมิตรที่ดีพลโทอาดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าการเดินทางมาในครั้งนี้เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการภายหลังได้พูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสิ่งที่ประทับใจที่สุดคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีนระบุว่าทุกเรื่องขอให้คุยกันแบบไม่เป็นทางการและทุกเรื่องที่ช่วยได้จะช่วยทั้งหมดแต่ต้องวางตัวเป็นกลางเพราะทั้งไทยและกัมพูชาเป็นมิตรที่ดีของจีนความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านบนโต๊ะก็ส่วนหนึ่งหลังโต๊ะก็ส่วนหนึ่งซึ่งถือเป็นความสำเร็จอย่างมากที่รัฐมนตรีกลาโหมจีนเดินทางมาวันนี้โดยในช่วงบ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีนและคณะจะเดินทางไปพบนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและในช่วงเย็นจะมีงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการส่วนในวันที่26กรกฎาคมช่วงเช้าตนจะรับประทานอาหารร่วมกันกับท่านก่อนจะส่งกลับประเทศส่วนสิ่งที่จีนเสนอพลโทอดุลกล่าวว่ามีแน่นอนซึ่งไม่ใช่แค่ยุทธปกรณ์แต่รวมถึงการยกระดับความร่วมมือด้านการฝึกการศึกษาเทคโนโลยีและ AI แต่ขอเป็นเรื่องด้านความมั่นคงสำหรับการเป็นคนกลางเจรจาระหว่างไทยและกัมพูชานั้นรัฐมนตรีกลาโหมจีนไม่ได้พูดเช่นนั้นแต่พูดเป็นกลางว่าไทยกัมพูชาเป็นมิตรที่ดีของจีนจีนให้ยุทธปกรณ์ตามสนธิสัญญาและข้อตกลงเดิมจนกว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจะดีขึ้นส่วนจะมีเพิ่มเติมหรือไม่นั้นเป็นเรื่องมารยาทที่ไม่ควรถามพร้อมย้ำว่าจีนเป็นมหาอำนาจจะให้อะไรที่มีการเสริมขีดความสามารถของคู่ขัดแย้งแต่ก็ไม่ได้ให้ถึงแม้จะให้ก็ประวิงเวลา

0: โมงสำนักข่าวไทย
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูป

0: โซล่าเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: M-Cod Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
5: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
6: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก M-Cod Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย

MCOT Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขต

าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างค่ะกับศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนะคะนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมโคลอสเซียมความสุขของคุณค่ะช่วงนี้นะคะกับโปรโมชั่นบริเวณลานโปรนะคะแนะนำเป็นแอโร่นะคะแอโร่ลดสูงสุด 50% นะคะเสื้อเชิ้ตแขนยาวเสื้อเชิ้ตแขนสั้นเสื้อคอโปโลเรามีให้คุณได้เลือกกันเยอะมากเลยทีเดียวแอโร่จัดโปรลดหนักถึง 50% นะคะที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนะคะแล้วก็เดฟโฟนะคะเสื้อผ้ากีฬายังคงต่อเนื่องไปจนถึงวันที่4สิงหาคมนะคะแล้วก็อีกหนึ่งแบรนด์เดวิดโจนนะคะตอนนี้มาให้กับพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงได้ช็อปกันแบบจุใจในราคาพิเศษ 50% นะคะที่ลานโปรไปจนถึงวันที่4สิงหาคม2569ค่ะ

0: ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงจัดโปรลดแรงสนั่นเมืองลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าสุภาพบุรุษแอโร่ลดสูงสุด 50% ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีผลิตด้วยเส้นใยสังเคราะห์ลดสูงสุด 70%ยีนเดวิดโจใส่สบายเนื้อผ้ายืดทนทานลดสูงสุด 50% โปรลดโปรแรง22กรกฎาคมถึง4สิงหาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดหม่ำนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมโคลอสเซียมความสุขของคุณความลับถูกวางไว้กลางโต๊ะใครจะโดนเปิดโปงเป็นคนแรก
1: เพื่อนรัก
0: เพื่อนลับ
1: เราขอชวนคุณเข้าร่วมมื้อค่ำ
0: ที่จะเปลี่ยนค่ำคืนแห่งความเชื่อใจ
1: ให้กลาย
0: เป็นคืนของการแตกหักเตรียมใจให้พร้อมแล้วมาดูกันว่าความลับหรือความรักอะไรจะพังลงก่อนกันเพื่อนรักเพื่อนลับ23กรกฎาคมนี้ที่โคลอสเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
2: รับสิคะเกมค่ะ
0: ผีกองกอย
3: ผีให้รอด
0: ทางผีว่านหนีพ้นภาพยนตร์สยองขวัญไทยลาวเมื่อเก๊งเพจล่าท้าผีหิวยอดผีจะใช้พิธีกรรมปัดกรรมบางหน้าเพื่อเรียกกระแสแต่พวกมันไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังก้าวขาเข้าสู่กับดักล้างแค้นของร่างทรงลี้ลับเตรียมเปลี่ยนไลฟ์สดให้กลายเป็นงานศพของทุกคนกองกอย16กรกฎาคมนี้ที่โคลอสเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง

ับ Odyssey พร้อมท้าทายลาวถวยเทพเรื่องราวการเดินทางสุดทรหดของวีรบุรุษร้อยเล่ Odysseus บทประพันธ์มหากาพย์กรีกโบราณ1ใน2เรื่องของโฮเมอร์ตำนานมหากาพย์หลังสงครามกรุงทรอยมหากาพย์ Odysseus พร้อมท้าทายลาวถวยเทพเตรียมพบกับมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโรงภาพยนตร์16กรกฎาคมนี้ที่โคลอสเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุง

ย้ำคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับมิกเซลและบูตองนะคะช่วงนี้เราลดสูงสุดถึง 50% นะคะเนื้อผ้าต้องบอกว่าดีมากๆเลยทีเดียวเป็นเสื้อนะคะของคุณสุภาพสตรีใส่ได้ทุกเพศทุกวัยนะคะใส่แล้วดูดีเนื้อผ้านิ่มสบายนะคะแล้วก็เหมาะกับทุกชุดไม่ว่าวันทำงานไปเที่ยวสังสรรค์ท่องเที่ยวอยู่บ้านใส่ได้หมดเลยนะคะกับทุกสไตล์มีหลายแบบให้ได้เลือกหรือว่าจะเป็นเดรสนะคะลดสูงสุด 50% นะคะใครที่มองหาเดรสราคาพิเศษนะคะจากมิกเซลและบูตองชั้น2โคลอสเซียมพัทลุงนะคะตอนนี้ลดหนักจัดโปรสำหรับทุกท่านไปจนถึงสิ้นเดือนนี้

เท่านั้นนะคะ31กรกฎาคม2569ค่ะไปดูภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงนะคะวันนี้ภาพยนตร์ในราคาตัวหนังเพียงแค่100บาทนะคะกับภาพยนตร์เรื่องมหากาพย์โอดิซีนะคะแล้วก็ยังจะมีก้องก้อยแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งจะเข้าโรงนะคะกับภาพยนตร์เรื่องเพื่อนรักเพื่อนลับนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงราคาตัวหนังเพียงแค่100บาทนะคะ

ทีเซเว่นเซ้นนะคะต้องบอกวันนี้วันสุดท้ายนะคะ1ฟรี1นะคะจากเซเว่นเซ้นนะคะรีบเลยวันสุดท้ายถ้วยละ94.50 บาทเท่านั้นเองนะคะใครที่ยังไม่ได้ทานต้องรีบนะคะก็จะมีถึง7เมนูต้องบอกว่า7เมนูด้วยกันนะคะสำหรับทุกท่านนะคะที่ต้องบอกว่ายังไม่ได้ไปทานนะคะ7เมนูแล้วก็มี2เมนูใหม่แล้วก็5เมนูเดิมนะคะ2เมนูใหม่นะคะก็จะได้ทานเป็นเมนูทุเรียนข้าวเหนียวอัญชันแล้วก็กะทิมะพร้าวอ่อนสังขยาใบเตยนะคะแล้วก็ยังจะมีอีก5รสชาติให้ได้เลือกไม่ว่าจะเป็นมิ้นช็อกบราวนี่ช็อกโกบราวนี่คุกกี้

ครีมกาแฟกล้วยหอมสตรอเบอรี่กล้วยหอมนะคะชอบเมนูไหนก็ตรงไปได้เลยที่7 Sen 2ว่าต้องบอกวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะที่7 Sen สาขาโคลอสเซียมพัทลุงและ7 Sen สาขาโลตัสพัทลุงค่ะ

ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงจัดโปรลดแรงสนั่นเมืองลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าสุภาพบุรุษแอโร่ลดสูงสุด 50% ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีผลิตด้วยเส้นใยสังเคราะห์ลดสูงสุด 70%

0: เดวิดโจน
1: ใส่สบายเนื้อผ้ายืด
0: ทนทานลดสูงสุด 50%
1: โปรลดโปรแรง22กรกฎาคมถึง4สิงหาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดหม่ำนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณมหากาพย์โอดิสซีพร้อมท้าทายลาวถวยเทพเรื่องราวการเดินทางสุดทรหดของวีรบุรุษร้อยเล่โอดิสซีอุสบทประพันธ์มหากาพย์กรีกโบราณ1ใน2เรื่องของโฮเมอร์ตำนานมหากาพย์หลังสงครามกรุงทรอยมหากาพย์โอดิสซีพร้อมท้าทายลาวถวยเทพพบกับมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโรงภาพยนตร์16กรกฎาคมนี้ที่โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงหนีให้รอดทางผีว่าหนีพ้นภาพยนตร์สยองขวัญไทยลาวเมื่อแก๊งเพจล่าท้าผีหิวยอดถึงจะใช้พิธีกรรมตัดกรรมบังหน้าเพื่อเรียกกระแสแต่พวกมันไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังก้าวขาเข้าสู่กับดักล้างแค้นของร่างทรงลี้ลับเตรียมเปลี่ยนไลฟ์สดให้กลายเป็นงานศพของทุกคนก้องก้อย16กรกฎาคมนี้ที่โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุง

0: ความลับถูกวางไว้กลางโต๊ะใครจะโดนเปิดโปงเป็นคนแรก
1: เพื่อนรัก
0: เพื่อนลับ
1: เราขอชวนคุณเข้าร่วมมื้อค่ำ
0: ที่จะเปลี่ยนค่ำคืนแห่งความเชื่อใจให้กลายเป
2: ็
0: นค
2: ื
0: นของการแตกหักเตร
2: ีย
0: มใจให้พร้อมแล้วมาดูกันว่าความลับหรือความรักอะไรจะพังลงก่อนกันเพื่อนรักเพื่อนลับ23กรกฎาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
2: รับสิคะเกมค่ะ

ส่งท้ายกันแล้วนะคะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดบัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมความสุขของคุณค่ะ

0: ปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cot Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

ต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392ขณะนี้เวลา 15:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรม

0: ุลผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเจาะสรุปคดีทุจริตสอบท้องถิ่นภายในจันทร์อังคารนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเพิ่มเติมว่าได้มีการประสานขอเอกสารและคำให้การเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.พร้อมให้ทีมงานสอบสวนดำเนินการในส่วนทางเทคนิคเพิ่มเติมเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาว่าจะมีบุคคลใดเพิ่มเติมหรือไม่ซึ่งวันนี้จะมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงเป็นการรายงานการดำเนินงานครั้งที่2โดยภายหลังจากการรายงานรองนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนทราบอีกครั้งสำหรับกรอบเวลาในการดำเนินการคดีอาญานั้นภายในจันนี้และได้ผลจะได้ผลชัดเจนว่าจะดำเนินการกับบุคคลใดเพิ่มเติมหรือไม่หากไม่มีการดำเนินคดีเพิ่มเติมก็จะต้องรายงานให้สำนักงานปปช.ทราบก่อนในรอบแรกเพื่อให้คณะอนุกรรมการไต่สวนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้านตำรวจได้หารือร่วมกันและพยายามเร่งรัดให้เสร็จสิ้นภายในวันจันทร์หรือวันอังคารนี้นอกจากนี้ในส่วนของการรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตนได้เน้นย้ำถึงการตรวจสอบกระบวนการผลิตว่ามีจุดบกพร่องตรงไหนเพื่อรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบและนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคตพร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขมอบให้ต่อไปปกรณ์นั่งหัวโต๊ะประชุมกรรมการสอบข้อเท็จจริงปมทุจริตสอบท้องถิ่นก่อนสรุปส่งนายกรัฐมนตรีนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ครั้งที่3/2569พร้อมกล่าวว่าขอบคุณคณะทำงานที่ทำการบ้านอย่างหนักหน่วงเบื้องต้นจะให้คณะทำงานเล่าถึงรายละเอียดต่างๆว่ามีใครที่เกี่ยวข้องบ้างและพฤติการของผู้กระทำความผิดเป็นอย่างไรความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานและแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรส่วนกรณีที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีภายใต้มาตรา301เก็บภาษีนำเข้า 12.5% กับประเทศคู่ค้ากว่า37ประเทศรวมถึงประเทศไทยนั้นที่ผ่านมารัฐบาลพยายามออกมาตรการมารองรับทุกข้อกังวลของสหรัฐโดยเฉพาะการกำหนดหลักเกณฑ์สินค้านำเข้าที่มีความเสี่ยงการใช้แรงงานบังคับซึ่งก็ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วแต่อาจจะยังไม่เป็นที่พอใจของทางการสหรัฐซึ่งรัฐบาลมีมาตรการรองรับโดยออกหลักเกณฑ์ทางกฎหมายตามมาตรฐานสากลทั่วไปและเป็นไปตามมาตรฐานของกลุ่ม OECD ซึ่งถือว่าได้ทำอย่างเต็มที่แล้วอย่างไรก็ตามมองว่าแนวโน้มการแบ่งขั้วอำนาจโลกลักษณะกลุ่มประเทศใหญ่ทำให้ไทยจำเป็นต้องเร่งปรับตัวผ่านการเจรจาความตกลงทางการค้าเสรีกับผู้ค้ารายอื่นเพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดสหรัฐแห่งเดียวที่มีความไม่แน่นอนสูงขึ้นเจ้าของปั๊มน้ำมันบ้านผือที่ถูกระเบิด PM21 เหตุปะทะไทยกัมพูชาร้องสส.กังฟูบอกที่ผ่านมา1ปีไร้เยียวยาจากรัฐนายวสวัตพวงพรศรีส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังรับยื่นหนังสือจากนางกมลรัตน์เจ้าของสถานีบริการน้ำมันปตท.บ้านผืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์จรวด PM21 ตกใส่เมื่อ24กรกฎาคม2568แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการเยียวยารวมถึงกรณีน้องน้ำโขงที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะผ่านไป1ปียังไม่มีการเยียวยาที่เหมาะสมเบื้องต้นได้มีการประสานไปยังนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบภัยจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรแล้วและจะติดตามต่อไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนางกมลรัตน์กล่าวว่าครบ1ปีแล้วเรื่องเงินเยียวยาปั๊มน้ำมันยังไม่มีความคืบหน้าทราบเพียงว่าขณะนี้เรื่องไปถึงสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ยังไม่มีเอกสารทางการกลับมายังตนส่วนกรณีผู้เช่าในปั๊มน้ำมันที่ไม่ได้เปิดร้านนาน3เดือนก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาค่าเสียหายใดๆรวมถึงกรณีผู้ใช้บริการร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันซึ่งถูกสะเก็ดระเบิดที่ขาและช่วงอกแม้ขณะนี้จะได้รับการเยียวยาแล้วแต่ต้องเป็นผู้พิการและยังมีพนักงานที่ถูกสะเก็ดระเบิดที่ขาและช่วงอกยังไม่ได้รับเงินเยียวยาใด
1: ๆข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการ

มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจ

0: การเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
6: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
7: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
6: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
7: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย

M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

ชิญฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชครับ

ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทปูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อผืนแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานปูนพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

ั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิต

0: ู่ช่วงเวลาของรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชผลิตภัณฑ์ดีเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมช่วยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรได้แต่เจ้าช่วงนี้ฝนตกแล้วนะคะหลายๆสวนเริ่มฤดูการใส่ปุ๋ยกันแล้วล่ะวันนี้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาหรือว่าจะเป็นบิ๊กทวีช่วยพี่น้องเกษตรกรไทยปรับปรุงดินให้ดีให้ร่วนให้ซุยให้ดูดซับน้ำได้ดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นใหม่อย่างมากมายมีธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และหลากหลายรวมไปถึงตาตากับบิ๊กทวีที่ใช้ฉีดพ่นทางใบให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงตั้งแต่ระดับเซลล์ด้วยนะคะทุกผลิตภัณฑ์ของบุญพืชวันนี้เพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยที่ร้านค้าเคมีเกษตรร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศใกล้ๆบ้านบุญพืช25ปีเป็นประกันยืนหยัดยืนยันเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยค่ะ
1: พี่อยากให้ต้นยางพาราในสวนพี่เป็นยังไงอ่ะ
2: ก็ต้องต้นใหญ่แข็งแรงมีเปลือกนิ่มแล้วก็กรีดง่าย
1: ใช้บุญพืชสิ
2: น้ำยางออกดีได้น้ำยางเยอะๆขาวข้นๆเลยนะ
1: ใช้บุญพืชสิครับ
2: แล้วเปอร์เซ็นต์ต้องดีเปอร์เซ็นต์สูงไม่มีตก
1: ใช้บุญพืชเลย
2: ที่สำคัญยางหลังกรีดต้องไม่โสมไวต้องกรีดได้นานๆ
1: ต้องใช้บุญพืชแล้วล่ะครับ
2: ไอ้น้องนี่ยังไงจะให้ใช้แต่บุญพืช
1: พี่รู้ไหมพี่อยากให้ใช้เพราะบุญพืชอ่ะเพราะมันให้ธาตุอาหารดีๆกับต้นยางพี่เลยนะแถมช่วยให้ดินในสวนพี่อ่ะร่วนซุยอุ้มน้ำพี่ลองคิดดูถ้าดินในสวนพี่ดีต้นยางก็ได้กินอาหารดีๆพี่ว่าต้นยางของพี่จะเป็นอย่างที่พี่อยากได้ไหมครับ
2: ไอ้ยะไอ้น้องนี่พูดถูกใจพี่ต้องลองเสียตังค์ซื้อบุญพืชมาลองใช้ดูซะแล้ว
1: ลองดูเลยครับพี่ตังค์ที่พี่เสียไปอ่ะพี่จะได้ความคุ้มค่าและได้กำไรกลับมาแน่นอนอยากรู้ว่าจะซื้อบุญพืชมาใช้ได้ที่ไหนโทรไปที่นี่นะครับ Call Center 086-184-9000 หรือที่ Line ID @bp2544
0: สายด่วนบุญพืช0861849000 0861849000 LINE @บุญพืช ID LINE @bp2544 ID LINE บุญพืช @bp2544 ค่ะไปฟังเพลงกันดีกว่าเจ็บใจจังที่รักควาย ถ้าเป็นควายตัวเป็นๆก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ไม่ต้องเจ็บใจก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ารักคนควายอันนี้ก็อีกเรื่องไปฟังเพลงกันค่ะใครอยากฟังเพลงไหนอื่นใดเพิ่มเติมบอกมาได้เอิ้นบอกกันได้กับทีมงานบุญพืชรอรับสายกันอยู่ที่0

0: ไซเดอร์คิงนี่มันง่ายจริงๆทั้งง่ายทั้งทนทายาท
1: อะไรนะทั้งง่ายทั้งทนทายาท
0: เอ็งนี่มันเชยจริงๆเลยเอ็งก็ไม่ต้องมานั่งซื้อปุ๋ยเคมีมาผสมกับปุ๋ยเดิมของเอ็งแล้วนะสิ The King เขาผสมปุ๋ยมาให้เสร็จอัตราส่วน5ต่อ1เอ็งไปซื้อมาแล้วหว่านได้เลยชีวิตสบายขึ้นอีกเยอะทั้งง่ายทั้งประหยัด
1: จริงเลยพี่แล้วไอ้ที่ว่าทนทายาทล่ะพี
0: ่ก็นาข้าวเองจะเขียวทนทายาทนะสิข้าลองมาแล้วเขียวทนทายาทจริงๆ
1: งั้นฉันต้องไปซื้อมาลองบ้างแล้วล่ะปุ๋ยอะไรนะ
0: ของเขามีเลขทะเบียนถูกต้องด้วยนะปุ๋ย The King ไงจำไว้ The King
2: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแล้งแค่ไหนต้าต้าก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต้าสูตรพืชผักต้าต้าสูตรนาข้าวต้าต้าสูตรไม้ผลและต้าต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแรงแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติ

0: บุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
1: ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชกันเลยค่ะมาเร็วเคลมเร็ววันนี้ทีมงานบุญพืชไปคุยกับพี่เจ๋งหรือว่าคุณเจ๋งนะคะทำสวนมะนาวอยู่ดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีค่ะปลูกมะนาวยังไงให้มีน้ำดีใบต้นมะนาวสมบูรณ์แล้วก็ได้ผลผลิตดีมีกำไรนะคะไปฟังพี่เจ๋งเนาะคุยกับทีมงานบุญพืชกับสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับในการทำสวนมะนาวให้ประสบผลสำเร็จได้ผลผลิตดีมีกำไรกันค่ะ
2: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
3: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: มาบ้านพี่
4: เจ๋งครับเจ๋ง
3: เจ๋งนะครับอยู่บ้านเลขที่อะไรครับ
4: 167หมู่6ตำบลคุณพิทักษ์
3: อำเภอดำเนิน
4: สะดวกจังหวัดราชบุรี
3: พี่ปลูกอะไรอยู่ครับ
4: ปลูกมะนาวครับ
3: ปลูกไว้กี่ไร่ครับผม
4: ตรงนี้8ไร
3: ่พี่ใช้เป็นอะไรอยู่ครับตอนนี
4: ้บุญพืชครับ
3: บุญพืชผสมไหมครับ
4: ไม่ผสมแต่ถ้าจะใส่เคมีก็สลับ
3: อ๋อใช้สลับกัน
4: ใช้สลับ
3: พี่ใช้บุญพืชมานานเท่าไหร่แล้วครับผม
4: ตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยล่ะตอนนี้มะนาวจะ3ปีแล้ว
3: แล้วใช้บุญพืชทั้งหมดเนี่ยมากี่ปีแล้วครับ
4: ตั้งแต่ละมุดด้วยน่าจะถึง10ปี
3: เกือบ10ปีเป็นลูกค้าประจำอยู่แล้ว
4: ใช่ครับ
3: คือตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นปลูกมะนาวแล้ว
4: ใช่
3: มะนาวตอนนี้กี่ปีนะฮะ
4: จะ3ปี
3: จะ3ปีก็ใช้อย่างนี้มาตลอด
4: ใช่คร
3: ับ ก็สลับกันกับปุ๋ยเคมี
4: ตอนต้นเล็กๆก็ใช้ผสม
3: ผสม
4: ผสมเคมีพอต้นใหญ่แล้วก็ใช้สลับ
3: ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างครับบุญพืช
4: ดีนะทรงต้นดี
3: ต้นดีคือต้นสมบูรณ์ดี
4: ใช่ประคองต้นดี
3: สภาพดินเป็นไงบ้างครับ
4: สภาพดินก็ร่วนซุยดี
3: ร่วนซุยดีนะไม่แข็งนะครับมีไส้เดือนไหมฮะ
4: มีครับ
3: มีไส้เดือนนะลดต้นทุนด้วยปะ
4: ลดต้นทุนครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีลูกหนึ่งตอนนี้ถึง900 1,000บุญพืชใส่แล้วไม่ต้องกลัวคนตัง
3: ก็ใช้โดนมาโดนตลอดเลย
4: ครับผม
3: แล้วผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับพี
4: ่ก็สู้เขาได้นะสู้เขาที่ว่าเขาใส่เคมีโดยเฉพาะ
3: อ๋อคือไปเปรียบเทียบกับว่าส่วนที่ว่าใช้เคมีอย่างเดียวเลย
4: ครับ
3: ก็คือเขาแบบปั๊มออกอย่างเดียวเลย
4: ใช่
3: ของเราก็สู้ได
4: ้
3: ก็คือผลผลิตเราได้ใกล้เคียงกับเขาเลย
4: ใกล้เคียงเขาแต่เราต้นทุนต่ำกว่า
3: อ๋อเราดีตรงที่ว่าผลผลิตได้พอกันแต่ว่าที่เห็นชัดเลยคือลดต้นทุน
4: ใช่
3: เราลดต้นทุนปุ๊บเนี่ยกำไรเราก็จะได้มากขึ้น
4: ใช
3: ่แล้วสภาพต้นเป็นไงบ้างครับ
4: สภาพต้นก็ถือว่าดีนะด
3: ีเขียวใบเขียวดี
4: ใบเขียวดีใบหนา
3: ต้นสมบูรณ์ลูกใหญ่ไหมลูกโอเคไหม
4: ก็ได้สายครับ
3: ได้สายเนี่ย
4: ได้สายตามที่ตลาดต้องการ
3: พี่ไปส่งที่ไหนครับ
4: แม่ค้าตลาดไทย
3: แม่ค้าตลาดไทยคือมีเจ้าประจำอยู่แล้ว
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: ใช้มาประมาณเกือบ10ปีก็คือก่อนหน้านี้พี่ปลูกละมุด
4: ใช่
3: แล้วละมุดเป็นไงบ้างครับ
4: ตอนปลูกละมุดก็ดีนะใส่สีเขียวสีน้ำสีฟ้าก็เล่งดอกสีชมพูมาใส่ก็ลูกใหญ่ดี
3: ก็คือใช้หมดเลยทั้ง3สูตรเลยค
4: ือ
3: สูตรแล้วผลผลิตนี่ออกมานี่เยอะไหมฮะ
4: เยอะนะครับ
3: เปรียบเทียบเนี่ยของพี่ประมาณสัก8ไร่พี่เก็บได้เท่าไหร่ครับผม
4: 8ไร่ได้300ฝรั่งถือว่าดีในระดับหนึ่ง
3: อ๋อถ้าเปรียบเทียบกับที่ใช้ปุ๋ยเคมีนะของเราที่300ฝรั่งแล้วเราเก็บนี้ได้ทุกคราวไหมครับ
4: มันจะมีมากมีน้อยแล้วแต่ในช่วงอากาศช่วงไหนจะ
3: ครับสุดท้ายนี้ผมอยากให้พี่ฝากกับชาวเกษตรกรนิดนึงครับที่ว่ายังไม่เคยใช้บุญพืชให้เรามาใช้ดูฮะ
4: ชาวเกษตรกรทุกท่านผมใช้ขึ้นมาแล้วผมการันตีว่าดีในส่วนหนึ่งดีฝ่าชีวภาพยี่ห้ออื่นๆที่ผมเคยใช้มาครับ
3: จากปากลูกค้าที่ใช้มาเป็นเวลา10กว่าปี
4: ครับผม
3: วันนี้ผมต้องขอบคุณพี่มากเลยนะครับพี่เจ๋งนะครับ
5: ครับผมสวัสดีครับบุญพืชเป็นได้มากกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปใช้แล้วดินไม่เสียมีธาตุอาหารครบถ้วนจากแร่ธาตุธรรมชาติแท้ๆเมื่อใช้ปุ๋ยพืชแล้วดินจึงดีโดยไม่ต้องใช้สารปรับสภาพดินใดๆอีกช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนได้ปุ๋ยพืชมีขายที่ร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศ
1: ผลผลิตดีติดลูกดกน้ำหนักดีน้ำเยอะผิวสวยนะคะแล้วที่สำคัญคือต้นทุนลดลงด้วยใช้ปุ๋ยเคมีสลับกับบุญพืชนะคะลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรจริงๆนี่คือคำยืนยันจากเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่ใช้บุญพืชในสวนมะนาวกันจริงๆนะคะแต่ว่าปลูกพืชชนิดอื่นๆก็ใช้ได้ใช้ดีนะไม่ได้ใช้ดีเฉพาะในสวนมะนาวเท่านั้นนะคะแต่ว่าปลูกยางปลูกปาล์มไม้ผลพืชผักพืชไร่นาข้าวบุญพืชใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดนะคะใช้ได้เม็ดใช้ได้หมดกับพืชทุกชนิดค่ะรับรองว่าเริ่มต้นกันตั้งแต่ดินดีต้นดีใบดีดอกดีคุณภาพผลผลิตดีมีกำไรนะคะส่วนใครทำสวนยางพาราหน้ายางนิ่มกริดง่ายได้น้ำ

0: ิวมันแวบเลยทีเดียวเนาะต้นยางสมบูรณ์ใบยางเขียวเข้มดำมันเป็นเงานั่นคือบุญพืชนะคะย้ำกันอีกทีบุญพืชเริ่มต้นกันตั้งแต่ดินดีดินดีปลูกอะไรก็ดีอยากให้ดินดีอยากให้คุณภาพผลผลิตดีมีกำไรใช้บุญพืชแล้วคุณจะติดใจค่ะบุญพืช25ปีเป็นประกันยืนหยัดยืนยันเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยวันนี้หาซื้อกันได้ง่ายๆที่ร้านขายปุ๋ยใกล้ๆบ้านทั่วประเทศค่ะ
1: ต้าต้า number 1ผลิตภัณฑ์อันดับ1จากธรรมชาติใช้ฉีดพ่นทางใบให้อาหารพืชขวดเดียวเอาอยู่ต้าต้าทำใบทำใบใช้ต้าต้าช่วยให้พืชแตกไม่อ่อนได้ง่ายกว่าต้าต้าสะสมอาหารสะสมอาหารในลำต้นใช้ต้าต้าทำให้ใบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาเขียวเข้มมันเงาเปิดต้าดอกใช้ต้าต้าเดียวครบคุ้ม
0: คุณผู้ฟังรักควรมี2คนค่ะอีกหนึ่งงานเพลงฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชเตือนใจและทีมงานบุญพืชอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันพร้อมกับผลิตภัณฑ์คุณภาพดี25ปีเป็นประกันบุญพืชรับรองรับประกันคุณ

0: คุณรู้หรือไม่ขี้ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนคือผลผลิตจากเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนทำให้ขี้ไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินดีร่วนสุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีดินไม่แน่นแข็งรากพืชชอนชัยไปหาอาหารได้ง่ายรากแก้วขยายและโตเร็ว wow. ที่สำคัญขี้ไส้เดือนยังเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติจึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งแวดล้อมแล้วจะทำยังไงให้ดินดีมีไส้เดือนบุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยใช้บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่มากมายใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร0861849000 LINE @บุญพืช @BP2544
1: ใช้ฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนอาหารเสริมทุกชนิดช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับพืชในระดับเซลล์พืชจะดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ใบโดยตรงทำให้ใบนุ่มหนาเขียวเข้มมันเป็นเงาและพัฒนาความแข็งแรงสู่กิ่งก้านสาขาลำต้นและรากทำให้ต้นพืชมีความแข็งแรงสมบูรณ์มีภูมิต้านทานที่ดีโรคพืชหนอนแมลงไม่มารบกวน
2: ต้าใช้ฉีดพ่นทางใบ
1: ช่วยให้พืชโตเร็วดอกดกลูกดอกขั้วดอกเหนียวขั้วผลเหนียวผลไม่ร่วงไม่แตกสีสวยผิวสวยช่วยให้ผลสุกเร็วเก็บเกี่ยวได้รวดเร็วขึ้นช่วยเพิ่มความหวานช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างไม่ก่อให้เกิดมลภาวะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
2: ต้า
1: ใช้ได้กับพืชทุกชนิดเพื่อลดต้นทุนชีวิตและเพื่อผลผลิตที่ดี
2: ต้าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน

0: กุลพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
1: พี่ชะลอวันนี้เอาตาต้าไปใช้
2: แต่มังคุดนะ
1: มังคุดใช่ไหม
2: ครับ
1: ตอนแรกอะค่ะใช้ปุ๋ยอย่างเดียวไม่ได้ใช้ตาต้าเห็นบอกว่าใช้ปุ๋ยไป3ปีปีที่แล้วใช้ตาต้าเต็มๆเลย1ปี
2: ครับ
1: แล้วติดใจ
2: ติดใจฮะ
1: มันเป็นยังไงลองเล่าให้ฟังด
2: ิก็ผลผลิตดีน้ำหนักมันดีมันได้น้ำหนักได้คุณภาพแล้วผลก็ใหญ่ด้วยใช้พอปลูกกับปุ๋ยพืชไป
1: แล้วได้ผสมร่วมกับปุ๋ยเคมีอย่างอื่นไหมคะ
2: ผมไม่ได้ผสม
1: พี่ใช้เดียวเลยเหรอคะ
2: ใช้เดียว
1: กับแค่อาหารเสริมของเรา
2: ครับถ้าบำรุงต้นผมใช้ร่วมกับเคมีด้วย
1: อ๋อแค่บำรุงต้น
2: 5
1: ต่อ1
2: ครับถ้าบำรุงผลผมก็ใช้เดียวเลย
1: ถ้าเปรียบเทียบพี่บอกว่าได้น้ำหนักดีลูกโตดีก่อนที่ไม่ได้ใช้อาหารเสริมคือถ้าเทียบเป็นตันหรือว่าน้ำหนักอะคะพี่จากสวนที่เราเคยมีอยู่เนี่ยมันเทียบกันได้ไหมคะว่าจากเมื่อก่อนปีที่แล้วได้3ตันปีนี้ได้5ตัน6ตันหรืออะไรเงี้ยมันเพิ่มมาเยอะไหมคะ
2: ก็เพิ่มมาสักประมาณเท่าไหร่ตัว3 4ตันเหมือนกันนะ
1: 3 4ตัน
2: ครับ
1: คือสวนกี่ไร่อะคะ
2: 11ไร่ฮะ
1: 11ไร
2: ่ปีที่แล้วได้เฉพาะงอนนี่ได้ไปได้เลย18ตันนะ
1: 18ตันปีที่แล้วคือใช้อาหารเสริมต้านของเรา
2: ครับงอคัดน้อยด้วย
1: คืองอคัดนี่ต้องอธิบายก่อนนะคะคนที่นี่คนที่จันคือภาคนี้เขาจะรู้ว่างอคัดก็คืองอลูกเล็กที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่งอเกตดีก็คือเอาออก
2: เอาออก
1: อันนี้คือมีปริมาณที่น้อย
2: คนเหมาเก็บชอบอะ
1: คนเหมาเก็บชอบเลยค่ะคือมันคัดง่ายไม่ต้องไปเสียเวลาคัดออกคัดทิ้งใช่ไหม
2: คร
1: ับ แล้วเห็นบอกว่าคือส่วนอื่นๆเขามีปัญหาเรื่องเงาะแตก
2: ครับ
1: ส่วนใหญ่มันแตกอาการมาจากอะไรคะสาเหตุอะคะ
2: ร้อนด้วย
1: ร้อน
2: ร้อนร้อนแล้วมันก็ต้องให้น้ำอะ
1: ให้น้ำ
2: น้ำเยอะเป็นไปมันก็แตก
1: อ๋อน้ำเยอะเป็นไปก็แตกอีก
2: น้อยก็แตกอีก
1: น้อยก็แตกอีกโอ้ยแต่อย่างของพี
2: ่มันไม่เคยมีปัญหาแตกมันก็แตกน้อยอะ
1: เนาะสังเกตจากอย่างนั้นเลย
2: ครับ
1: และถ้าเป็นงออะค่ะพี่สังเกตไหมคะตรงขนของมันอะค่ะคือมันจะยาวแล้วมันจะตั้งแข็งเด่อะไรอย่างนี้มีไหมคะคือหนูไปสัมภาษณ์มาหนูจะได้ยินเกษตรกรเขาบอกอย่างนี
2: ้
1: นอกจากงอปีที่แล้วได้ใช้มังคุดด้วยไหมคะ

0: ช้ค่ะใช้กับไม่ใช้สำหรับมังคุดต่างกันยังไงอะคะ
1: ก็ปีที่แล้วไม่เคยแตกนี่ยังมังคุดกับปกติจะแตกเยอะปีที่แล้วก็ไม่เคยแตก
2: คุณชะลอฝักเพชรค่ะหนึ่งในพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชตัวจริงเสียงจริงทำสวนไม้ผลอยู่ที่เขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีกับการใช้ทั้งบุญพืชแล้วก็ตอนแรกเนี่ยก็ใช้บุญพืชอย่างเดียวหว่านปุ๋ยทางดินอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาใช้ตาต้าด้วยโหร่วมด้วยช่วยกันผลผลิตสุดยอดเลยนะคะต้นทุนเพิ่มอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะว่าตาต้าราคาไม่แพงแถมผสมได้เยอะมากๆด้วยค่ะ
3: ตาต้า number 1ผลิตภัณฑ์อันดับ1จากธรรมชาติใช้ฉีดพ่นทางใบให้อาหารพืชขวดเดียวเอาอยู่ตาต้าทำใบทำใบใช้ตาต้าช่วยให้พืชแตกใบอ่อนได้ง่ายกว่าตาต้าสะสมอาหารสะสมอาหารในลำต้นใช้ตาต้าทำให้ใบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาเขียวเข้มมันเงาเปิดตาดอกใช้ตาต้ากระตุ้นการออกดอกทำให้ออกดอกได้ดีดอกดกทุกกิ่งก้านยืดช่อใช้ตาต้าทำให้ช่อดอกยาวช่อดอกสมบูรณ์แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายทนต่อสภาวะอากาศผสมเกสรใช้ตาต้าช่วยทำให้เกสรสมบูรณ์ติดดอกตัวเมียได้มากขึ้นติดผลใช้ตาต้าตาต้าสร้างเปลือกหนาขยายผลให้ใหญ่ลดการหลุดร่วงรสชาติดีน้ำหนักดีสีผิวสวยตาต้าสะอาดปลอดภัยใช้ดีขวดเดียวครบคุ้ม

0: ลุงลุงลุงลุงกำนันเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไป
1: อะไรกันวะมาเรียกข้าทำไมข้าจะรีบไปนะ
0: ก็เรื่องนาข้าวนี่แหละที่ฉันจะถามลุงกำนันน่ะ
1: เอาจะถามอะไรก็ว่ามาข้ายิ่งรีบๆอยู่ด้วย
0: ฉันละสงสัยเหลือเกินว่าทำไมปีนี้ข้าวของลุงกำนันทำไมงอกงามเหลือเกินฮะแน่ลุงกำนันได้เคล็ดลับอะไรดีๆมาเก็บเงียบไม่บอกกันบ้างเลยนะ
1: เก็บเงียบอะไรกันเขาประกาศออกวิทยุกันโครมๆเองไปอยู่ไหนมาถึงไม่รู้เรื่องกับเขา
0: พอดีวิทยุที่บ้านมันเสียนะลุงยังไม่มีกระตังเอาไปซ่อมเลยเอ๊ว่าแต่เขาประกาศอะไรกันเหรอฉันอยากรู้นะลุงเล่าให้ฉันฟังหน่อยดิ
1: เอาละเล่าก็เล่าวะถ้าอยากให้ข่าวของเองงามเหมือนของข้าละก็ตั้งใจฟังให้ดีล่ะตอนนี้ที่บ้านเรามีปุ๋ยดีมาใหม่ชื่อว่าปุ๋ยพลังบุญพืชของเขาดีจริงๆถ้าเองอยากให้ข้าวสมบูรณ์แข็งแรงทนทานน้ำหนักเยอะแกลบน้อยทนโรคทนแล้งได้ดีไม่มีแมลงรบกวนก็ให้ใช้ปุ๋ยพลังบูนพืชเพิ่มพลังให้กับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ที่เองเคยใช้นั่นแหละรับรองว่าได้ดีอย่างที่ต้องการจะหว่านเดียวหรือหว่านร่วมก็ได้ไม่มีปัญหาปุ๋ยพลังบูนพืชเขายังเพิ่มธาตุซิลิก้าให้อีกถึง 15% ด้วยนะ
0: โอ้สุดยอดไปเลยลุงกำนันว่าแต่ว่าดีขนาดนี้ถ้าจะแพงละสิท่า
1: โอ้ไม่แพงเลย
0: โอ้ไม่ใช้ไม่ได้แล้วว่าแต่ว่าปุ๋ยอะไรนะลุง
1: อู้วะไอ้นี่บอกให้ตั้งใจให้ฟังให้ดีๆข้าจะบอกอีกทีเดียวนะชื่อปุ๋ยพลังบุญพืชจำให้แม่นๆแล้วรีบไปเอามาใช้ซะ
2: ตาใช้ฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนอาหารเสริมทุกชนิดช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับพืชในระดับเซลล์พืชจะดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ใบโดยตรงทำให้ใบนุ่มหนาเขียวเข้มมันเป็นเงาและพัฒนาความแข็งแรงสู่กิ่งก้านสาขาลำต้นและรากทำให้ต้นพืชมีความแข็งแรงสมบูรณ์มีภูมิต้านทานที่ดีโรคพืชหนอนแมลงไม่มารบกวน
3: ตาใช้ฉีดพ่นทางใบ
2: ช่วยให้พืชโตเร็วดอกดกลูกดอกขั้วดอกเหนียวขั้วผลเหนียวผลไม่ร่วงไม่แตกสีสวยผิวสวยช่วยให้ผลสุกเร็วเก็บเกี่ยวได้รวดเร็วขึ้นช่วยเพิ่มความหวานช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างไม่ก่อให้เกิดมลภาวะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
3: ตา
2: ใช้ได้กับพืชทุกชนิดเพื่อลดต้นทุนชีวิตและเพื่อผลผลิตที่ดี
3: ตาหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
4: ลดต้นทุนได้มากกว่าคุณภาพผลผลิตดีกว่าดินดีไม่มีเสียดินดีแน่นอนดีถาวรดียาวนานใช้บุญพืชนะคะผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่เราสัมปทานไว้มั่นใจเลยว่าดีแน่นอนนะคะทำการเกษตรแบบยั่งยืนอย่าลืมนึกถึงบุญพืชผลิตภัณฑ์ของบุญพืชปุ๋ยพลังกุ้ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและบิ๊กทวีค่ะที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้สายด่วนบุญพืชนะคะ0861849000 0861849000และแอดบุญพืช ID Line @bp2544 ID Line บุญพืช @bp2544 จ้าวันนี้เตือนใจและทีมงานบุญพืชลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ที่ก่อเวลาเดิมขอคุณผู้ฟังสุขภาพดีแข็งแรงทั้งกายทั้งใจเดินทางไปไหนมาไหนนะคะอย่าลืมร่มเสื้อกันฝนแล้วก็สำรวจเส้นทางให้ดีจะได้ไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะด้วยความปรารถนาดีเป็นห่วงเป็นใยจากใจพวกเราชาวบุญพืชวันนี้ลาไปก่อนแล้วเด้อสวัสดีค่ะ

0: างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา 16:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรม

กอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนธนากุลรัฐบาลเร่งต่อยอดผลเยือนจีนสร้างกลไกความมั่นคงใหม่ดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมประสานจีนสนับสนุนเสถียรภาพภูมิภาคนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการหารือครั้งนี้ถือเป็นการสานต่อผลสำเร็จจากการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยฝ่ายจีนแสดงความพร้อมในการขับเคลื่อนข้อริเริ่มและความร่วมมือที่นายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการจัดตั้งกลไกการหารือร่วมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2+2 เพื่อยกระดับการประสานนโยบายด้านความมั่นคงการแลกเปลี่ยนข่าวกรองการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งเป็นภัยต่อ

0: ประชาชนของทั้งสองประเทศให้เป็นผลรูปธรรมด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีนกล่าวว่าประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงยืนยันว่าจีนให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยในฐานะมิตรประเทศที่ใกล้ชิดและพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งกลไกดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติทลายโรงงานเถื่อนยึดกาแฟโกโก้ปลอมกว่า 200,000 ชิ้นตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาบุกทลายแหล่งผลิตและเก็บสินค้าปลอมเข้าตรวจค้น2จุดได้แก่โกดังในอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีและบ้านพักย่านบางมดกรุงเทพหลังชาวบ้านและร้านชำย่านฝั่งธนบุรีร้องเรียนว่ามีกลุ่มคนอ้างเป็นพนักงานขายนำสินค้าปลอมมาเร่ขายส่งในราคาถูกผลการตรวจค้นพบของกลางสินค้าปลอมทั้งกาแฟโกโก้และน้ำยาปรับผ้านุ่มยี่ห้อดังรวมกว่า 220,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า 2,600,000 บาทพร้อมจับกุมผู้ต้องหา4คนทั้งหมดให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาตำรวจสอบสวนกลางฝากเตือนภัยสินค้าปลอมเหล่านี้ผลิตจากโรงงานเถื่อนที่ไร้สุขอนามัยใช้วัตถุดิบเกรดต่ำหรือสารเคมีปนเปื้อนการบริโภคเสี่ยงต่อการสะสมสารพิษในตับและไตส่วนน้ำยาปรับผ้านุ่มปลอมอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองและแพ้ทางผิวหนังอย่างรุนแรงคลังสินค้ารัสเซียถูกโจมตีคลังสินค้าของโวเบอรี่ผู้ให้บริการค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ของรัสเซียเกิดเพลิงไหม้ใกล้กับนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กหลังถูกโดรนยูเครนโจมตีจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายส่งผลให้บริษัทต้องระงับการทำงานในศูนย์โลจิสติกส์2แห่งในภูมิภาคและอพยพพนักงานในคลังสินค้าที่ไครเมียนับตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมเป็นต้นมาคลังสินค้าของบริษัทถูกโจมตีไปแล้ว5แห่งคิดเป็น 10% ของศักยภาพการขนส่งทั้งหมดด้วยก่อนหน้านี้มีผู้เสียชีวิต8รายจากการโจมตีศูนย์ขนส่งที่เมืองคอสตอฟและเอเล็กโตสตาวซึ่งทางยูเครนอ้างว่าบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนกองทัพขณะที่รัสเซียปฏิเสธว่าไม่ได้มีการขนส่งยุทโธปกรณ์ทางทหารแต่อย่างใด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสอทจับตาภาษีสหรัฐเร่งถกพาณิชย์ประเมินผลกระทบรายสินค้า
2: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษ

0: Tokmania. ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จาก
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดี่ยวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
3: จุดแข็งของสมทคือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโน้ตฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมทนะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมทครับ
0: MCOT Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
4: คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
1: รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
0: ้อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

0: พักผ่อน
1: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
0: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
1: Emcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
3: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
4: คนที่มีสุขภาพจิตที่ดีนอกจากส่งผลดีต่อสุขภาพกายแล้วยังช่วยให้ชีวิตเรามีความสุขได้อีกด้วยค่ะสุขภาพจิตที่ดีเราสามารถสร้างได้ด้วยตัวของเราเองด้วยการทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสมองโลกในแง่บวกอยู่เสมอหากิจกรรมที่ชอบทำถ้าได้ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมก็ช่วยให้จิตใจของเราสงบขึ้นได้มากอีกด้วยค่ะEmcord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
3: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
4: อาหารและน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคด้วยค่ะคนเราจึงควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานผักผลไม้สมุนไพรเช่นขิงตะไคร้ซึ่งมีแร่ธาตุและวิตามินที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ8แก้วตามที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะ Emcord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
1: ผมชอบทานยำ

าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการ

0: Tim Cott Radio.
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออแกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพุธ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
3: แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป Live Modern News

0: 96.5 Modern Life Modern Music
1: คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
0: Modern Life Modern Music 96.5
1: คุณผู้ฟังครับให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณMCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและก็แพ็กเกจในการเช่าเวลาโทรมาที่เบอร์02-201-6512และ089-499-0909ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.จะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมท.วาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนท์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ
0: You're listening to MCOT Radio Network 96.5 Love Life Love Music 96.5

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลราคาดีเซลขายปลีกหน้าปั๊มไม่ลดแม้กปง.ตึงเงินโรงกลั่นร่วมตรึง 3,892 ล้านคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.ซึ่งมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานและคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.มีมติวันที่24กรกฎาคมเห็นชอบให้อุดหนุนและนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นน้ำมันที่กบง.มีมติปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วปี0ปี7และปี20ลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรตั้งแต่24กรกฎาคมถึง15สิงหาคมคิดเป็นวงเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทมาบริหารจัดการเพื่อตรึงราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลและกลุ่มเบนซินทุกชนิดให้คงเดิมไม่ให้ปรับขึ้นตามทิศทางราคาตลาดโลกที่ยังคงผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนให้ได้มากที่สุดสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชี้แจงว่าตามที่มติกบง.นับเป็นเกราะซับแรงกระแทกช่วยชะลอและบรรเทาแรงกดดันไม่ให้ราคาน้ำมันหน้าปั๊มปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตามกลไกตลาดโลกที่พุ่งรุนแรงกบง.จะนำต้นทุนส่วนนี้มาบริหารจัดการร่วมกับการเห็นชอบเพิ่มอัตราการชดเชยจากกองทุนน้ำมันทั้งกลุ่มดีเซลและเบนซินโดยกบง.จะยังคงติดตามสถานการณ์ความผันผวนของราคาพลังงานในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการอย่างรอบคอบและเหมาะสมตามสภาวะการต่อไปอย่างไรก็ตามกบน.ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนประหยัดการใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นเพื่อร่วมกันลดภาระของประเทศและรักษาเสถียรภาพกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมาจากเม็ดเงินประชาชนในระยะยาวเลขาสมช.ระบุดับไฟใต้ต้องพูดคุยควบคู่ใช้กฎหมายเข้มตอบโต้รุนแรงยิ่งวุ่นวายนายชัยบางชูดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนการพูดคุยสันติสุขที่มีนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยก็มีความคืบหน้ามากโดยนโยบายการพูดคุยตามหลักการจะเป็นเรื่องที่ประชาสังคมยอมรับจะต้องพูดคุยต่อไปและต้องดำรงไว้เชื่อว่ากลุ่มเห็นต่างอีกหลายกลุ่มและมีมากกว่าครึ่งพร้อมจะมาพูดคุยส่วนคนที่ยังใช้ความรุนแรงต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและเชื่อว่ากลุ่มเห็นต่างรวมทั้งกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงน่าจะมีการสื่อสารถึงการระดับหนึ่งและน่าจะเป็นที่รู้จักกันซึ่งทั้งหมดต้องแยกแยะบังคับใช้กฎหมายยังคงต้องดำรงไว้และการพูดคุยต้องมีไว้แต่หากจะบอกว่าไม่คุยแล้วและใช้ความรุนแรงตอบโต้อย่างเดียวจะยิ่งทำให้บรรยากาศเกิดความวุ่นวายความขัดแย้งรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้นส่วนด้านการข่าวเชื่อว่าทางฝ่ายข่าวพยายาม

0: ทำเต็มที่สำหรับบทบาทของมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยนั้นมีความร่วมมือกันในเรื่องชายแดนเชื่อว่ามาเลเซียสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้เห็นต่างเหล่านี้ที่อยู่ในมาเลเซียในการประสานเพื่อควบคุมการใช้ความรุนแรงโดยจะเห็นว่าในวันที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังมาเลเซียทั้งก่อนและหลังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งเชื่อว่าทางกลุ่มผู้เห็นต่างที่ใช้ความรุนแรงน่าจะเกรงใจมาเลเซียไม่กล้าทำอะไรให้เสียบรรยากาศในช่วงนั้นดังนั้นจึงต้องร่วมมือกับมาเลเซียด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
8: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
4: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวก

0: ที่ครบจบในหนึ่งเดียว
1: จุดแข็งของสมท.คือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีมันมีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโน้ตฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมท.นะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมท.ครับ
0: M-Cord Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-Cord Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-Cord Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: M-Cord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
5: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
6: คนที่มีสุขภาพจิตที่ดีนอกจากส่งผลดีต่อสุขภาพกายแล้วยังช่วยให้ชีวิตเรามีความสุขได้อีกด้วยค่ะสุขภาพจิตที่ดีเราสามารถสร้างได้ด้วยตัวของเราเองด้วยการทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสมองโลกในแง่บวกอยู่เสมอหากิจกรรมที่ชอบทำถ้าได้ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมก็ช่วยให้จิตใจของเราสงบขึ้นได้มากอีกด้วยค่ะM-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
5: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน

0: สมทสงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLA
1: This is number 9

0: Shot Radio Top Chart ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: แต่ละผ้ามาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: MCOTConnect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเป็นถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: ช่วงชัวก่อนแชร
6: ์บนโซเชียลมีการแชร์เตือนว่าข้อมูล10อย่างที่ห้ามส่งเข้า AI ถ้าไม่อยากเสียตัวตนไปทั้งชีวิตเช่นบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีธนาคารเลขบัญชีรูปฝ่ามือใบหน้าม่านตาและเสียงหือชัวเหรอ

0: ื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เขาแชร์ข้อมูล10อย่างห้ามส่งเข้า AI ถ้าไม่อยากเสียตัวตนนี่จริงไหมครับ
1: จริงครับเพราะว่าในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะถูก AI นำไปประมวลผลมีความเสี่ยงสำหรับเจ้าของข้อมูลที่อาจจะมีมิจฉาชีพไปใช้ในทางที่ไม่ชอบครับ
0: ทำไมเราถึงไม่ควรส่งข้อมูลส่วนตัวให้ AI ครับ
1: กลไกของ AI ไม่ได้นำเอาข้อมูลของเราออกไปในส่วนที่ AI จะใช้คือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประมวลผลสิ่งที่มันจะกลับมาจาก AI เนี่ยมันเป็นลักษณะของข้อมูลที่บ่งชี้ว่าตัวเรามิจฉาชีพอาจจะเอาข้อมูลที่บ่งชี้ว่าตัวไปใช้ในทางที่ไม่ชอบได้
0: ข้อมูล10อย่างที่ห้ามส่งเข้า AI ข้อแรกไม่ควรส่งข้อมูลบัตรประชาชนพาสปอร์ตข้อมูลครบทั้งชื่อเลขที่อยู่เพราะมันคือกุญแจตัวตนจริงไหมครับ
1: จริงครับ AI เนี่ยเมื่อมันผลแล้วมันอาจจะย้อนกลับมาเป็นตัวเราได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่สำคัญเนี่ยเคยมีข่าว AI บางเจ้าข้อมูลหลุดแล้วถูกนำไปขายเป็นดาร์กเว็บก็มี
0: ข้อที่2ไม่ควรส่งสลิปเงินเดือนหรือรายได้เสี่ยงโดนหลอกแบบสแกมทาร์เก็ตได้
1: จริงครับจริงตัว AI มันอาจจะไม่ได้ทำร้ายเราโดยตรงแต่ว่าถ้าเกิด AI เหล่านี้ถูกแฮกหรือมีคนขโมยแอคเคาท์เราสแกมเมอร์ที่ก็สามารถเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการหลอกลวงเราอีกทีนึง
0: ข้อที่3ไม่ควรส่งข้อมูลบัญชีธนาคารอาจถูกคนร้ายนำมาใช้ฉ้อโกง
1: จริงครับเราไม่ควรเอาข้อมูลเหล่านี้ใส่เข้าไป
0: ข้อที่4ไม่ควรส่งรหัสผ่าน OTP ให้ AI เพราะเหมือนเป็นการเปิดบ้านให้โจรจริงเหรอครับ
1: อันนี้จริงอย่างแน่นอนเราเอากุญแจความลับส่วนตัวทั้งหมดใส่เข้าไปถ้าว่าเรามีความเสี่ยงมากนะ
0: ข้อที่5ไม่ควรส่งข้อมูลลูกค้าเพราะผิด PDPA
1: อันนี้ไม่ควรทำอย่างยิ่งมันทำให้มีความเสี่ยงทางกฎหมายแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อลูกค้าที่เป็นเจ้าของข้อมูลด้วยครับ
0: รองเลขาธิการสคสอธิบายเรื่องกฎหมาย PDPA
1: ในฐานะที่เราเอาข้อมูลคนอื่นเข้ามาเนี่ยในกฎหมาย PDPA เนี่ยให้เราแสดงความเคารพต่อตัวเจ้าของข้อมูลดังนั้นการที่เราจะเอาข้อมูลเข้าไปทำอะไรเราต้องบอกกล่าวหรือมีการยินยอมอย่างแท้จริงแต่ปรากฏว่าเราเอาข้อมูลอาจจะเพื่อความสะดวกของตัวเองเอาไปใช้เราทำให้เขาเกิดความเสี่ยงแบบนี้ก็เท่ากับผิดกฎหมาย PDPA ครับ
0: ข้อที่6ไม่ควรส่งเอกสารหรือสัญญาหรือเอกสารสำคัญให้ AI เพราะหากหลุดเท่ากับเสียเปรียบคู่แข่ง
1: คำตอบคือไม่ควรครับก็มีความเสี่ยงสูงนะครับซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายกับคู่ค้าได้แล้วก็เสี่ยงต่อการเรื่องของผิดกฎหมายอื่นด้วย
0: ข้อที่7ไม่ควรส่งโค้ดภายในบริษัทให้ AI
1: เป็นจริงครับเรื่องนี้เคยมีเหตุการณ์นี้เป็นบริษัทที่ทำเรื่องของมือถือแล้วเครื่องไฟฟ้าขนาดใหญ่ทุกคนรู้จักกันดีการที่เอาตัวโค้ดเข้าไปก็เท่ากับว่าเอาความลับของบริษัทซึ่งเป็นแกนในการทำงานใส่เข้าไปนะเมื่อใส่เข้าไปแล้วก็มีความเสี่ยงที่คนอื่นจะไปใช้งาน
0: ข้อที่8ไม่ควรส่งรูปฝ่ามือลายนิ้วมือเป็นไบโอเมตริกเปลี่ยนไม่ได้ตลอดชีวิต
1: อันนี้จริงอย่างมากข้อมูลละเอียดอ่อนนะฮะอย่างเช่นม่านตาลายนิ้วมือจริงมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนไม่ได้มีความเสี่ยงนะครับซึ่งอนาคตเนี่ยถ้ามีเทคโนโลยีรองรับเนี่ยก็สามารถที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปสร้างตัวตนเราได้อีก
0: ข้อที่9ไม่ควรส่งใบหน้าม่านตาและเสียงอาจจะถูกใช้ปลอมตัวตนในอนาคต
1: จริงครับทุกอย่างที่เป็นตัวตนเราที่มันเปลี่ยนไม่ได้อาจจะถูกนำไปประกอบแล้วกลายเป็นตัวตนเราในอนาคตนะ
0: และข้อที่10ไม่ควรส่งข้อมูลที่บอกว่าเป็นคุณรูปบ้านป้ายทะเบียนโลเคชั่น
1: จริงครับเมื่อมิจฉาชีพเห็นเนี่ยเขาอาจจะใช้ในการหลอกลวงหรือในการทำร้ายเราได้ที่หลังครับ
0: แล้วจริงๆเราควรใช้ AI กันไหมครับเนี่ย
1: ในโลกปัจจุบันต้องยอมรับว่า AI มีประโยชน์มากควรใช้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญณตอนนี้ก็คือข้อมูลส่วนตัวซึ่งเราให้ข้อมูล AI มากก็เท่ากับว่าเรามีความเสี่ยงในอนาคตมากแต่ตัว AI บางตัวสามารถที่จะทำเป็นลักษณะของแชทชั่วคราวได้ซึ่งไม่ได้มีการเก็บข้อมูลหรือมีการตั้งค่าทำให้การส่งข้อมูลไปเนี่ยไม่อยู่ในกระบวนการเทรนนิ่งก็ทำได้เหมือนกัน
0: ดังนั้นหลักสำคัญจึงต้องจัดการความเสี่ยง
1: ถ้าเรายอมรับความเสี่ยงได้ประมาณนึงเราอาจจะเลือกใช้ในส่วนที่เรารับได้สมมติว่าเราบอกว่าเราอยากดูดวงและเรายอมรับได้ว่าลายนิ้วมือที่จะหลุดไปเนี่ยเรายินดีที่จะให้ใครก็ตามดูหลายคนอาจจะมีการเล่นแอปเปลี่ยนแปลงภาพภาพต้นฉบับที่เราส่งให้เขาเนี่ยเขาสามารถเอาไปทำอะไรก็ได้ถ้าเกิดเรายอมรับได้เราก็อาจจะเลือกใช้งานได้อยากให้เราพิจารณาความเสี่ยงตัวเองว่าเรารับได้แค่ไหนครับแต่ทางที่ดีเราไม่ควรให้ข้อมูลส่วนบุคคลเลยนะครับ
0: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ข้อมูล10อย่างห้ามส่งเข้า AI ถ้าไม่อยากเสียตัวตนนี่เป็นยังไงครับ
1: แชร์ต่อได้แต่เพิ่มเติมในส่วนที่บอกว่าให้พิจารณาในเรื่องของความเสี่ยงเฉพาะบุคคลแต่ทางที่ดีไม่แนะนำให้นำข้อมูลส่วนบุคคลส่งไปที่ AI เลยครับ
0: จัดการข้อมูลป้องกันความเสี่ยงช่วยปกป้องตัวตนและทรัพย์สินของเราได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม Modern Life Modern News
3: 96.5
4: คุณผู้ฟังครับทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะครับ 02-114-3990 ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนะครับคุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนท์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ 96.5 MCOT Radio

0: ขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLA
1: Number 4

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้พบกันในวันศุกร์นะครับ24กรกฎาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
5: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านฟังท่านผู้ชมสวัสดีครับ
4: โอ้วันนี้หลายเรื่องเลยนะพี่ไพศาลแลนด์บริดจ์ผลศึกษาก็ออกมาแล้วไม่คุ้มฮะ
5: จบเลยนะฮะปิดเลยปิดจบ
4: ปิดจบเลย
5: จบเลยใช่ไหม
4: ครับครับแล้วก็เรื่องใต้เนี่ยก็จอดที่จะออกหมายจับกลุ่มขบวนการแล้วฮะตอนนี้รู้ชื่อเสียงเรียงนามและเตรียมจะออกหมายจับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยที่เรื่องของน้ำมันอ่ะพี่เวสัน
5: ครับ
4: 2บาท40สตางค์ที่เอามาจากค่าการกลั่นปรากฏว่าสรุปสุดท้ายราคาหน้าปั๊มไม่ได้ลงนะครับพี่เวสัน
5: ไม่ใช่ไม่ได้ลงอย่างเดียวยังต้องเอาเงินกองทุนไปหนุนเพิ่มช่วยอีกประมาณ10กว่าสตางค์ด้วยนะ
4: ตลาดโลกมันขึ้นไม่หยุดเหรอฮะ
5: เพื่อให้ราคามันไม่ต้องขึ้นไปคือ2บาท40ยังเอาไม่อยู
4: ่ครับ
5: เฉพาะดีเซลนะ
4: ครับ
5: ยังต้องเอาเงินกองทุนไปหนุนอีก10กว่าสตางค์เมื่อวานเป็นมติของกบน.
4: ครับ
5: ก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วมันจะต้องขึ้นไปประมาณ2บาท50กว่าสตางค์รวมๆแล้วนะ
4: ก็เอาไปหนุนเอาไปคานมันไว้ก็ทำให้ราคาหน้าปั๊มเนี่ยไม่ปรับขึ้นก็บุญแล้วอย่างนั้นเหรออ ่
5: าใช่ก็ตรึงเอาไว
4: ้ครับ
5: แต่ว่าก็เห็นว่าพอจะมีข่าวดีอยู่บ้างนะ
4: ครับ
5: คุณณรงค์ท่านผู้ฟังเพราะว่าผมดูราคาน้ำมันล่าสุดเนี่ยมีแรงขายทำกำไรทำให้ปรับตัวลดลงมานะครับ
4: ครับ
5: เบรนท์ที่ทะลุ100เหรียญไปแล้วตอนนี้ก็มาเคลื่อนไหวอยู่แถวๆ98เหรียญแล้ววันนี้เป็นวันศุกร
4: ์ครับ
5: วันศุกร์ก็อาจจะได้เห็นราคาที่ไม่ทะลุร้อยออกไปอีกอาจจะต่ำลงมานะจะมาอยู่ที่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวดูปิดตลาดตามเวลาบ้านเราก็น่าจะเป็นช่วงดึก
4: ๆ
5: ช่วงดึกๆบ้านเรานะครับ
4: ครับก็ส่วนราคาที่ไม่ลงเนี่ยนะฮะวันนี้ก็มีการชี้แจงออกมาด้วยนะครับคณะกรรมการกองทุนบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.นะที่มีรัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทเป็นประธานนะครับก็ที่มีมติไปนะฮะในเรื่องของการลดค่าการกลั่นเนี่ยนะฮะ2บาท40สตางค์ต่อลิตรเมื่อนะฮะวานเนี้ยนะครับพี่ไพศาลสำหรับราคาน้ำมันดีเซล B0 B7 B20 เนี่ยนะฮะเราก็คาดการณ์ว่าจะลงวันนี้นะฮะวันที่24เนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะเขาบอกว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มันปรับขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ไปชดเชยกับไอ้2บาท40เกือบจะหมดเลยอะครับมันก็ทำให้ราคาหน้าปั๊มมันไม่สามารถขยับลงมาให้กับผู้บริโภคหรือว่าคนใช้รถได้ครับซึ่งตอนนี้ เขายังต้องติดตามสถานการณ์ความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการอย่างรอบคอบเหมาะสมตามสภาวะการต่อไปขอความร่วมมือทุกภาคส่วนนะฮะกมน.บอกว่าขอความร่วมมือทุกภาคส่วนประหยัดการใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นเพื่อร่วมกันลดภาระของประเทศรักษาเสถียรภาพกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมาจากเม็ดเงินของประชาชนในระยะยาวนะฮะถ้าเกิดว่าเมื่อวานนี้ไม่มี2บาท40เนี่ยวันนี้อาจจะเห็นราคาน้ำมันพุ่งไปเกือบ3บาทนะครับพี่ไพศาลถ้าอย่างเงี้ย
5: ก็มันคงจริงๆแล้วมันคงไม่ใช่เฉพาะมันอั้นมันคงอั้นมาเป็นลำดับอ่ะเขาก็พยายามจะหนุนพยายามจะดึงเอาไว
4: ้ครับ
5: ก็คงไม่ปล่อยให้พุ่งพรวดแต่ว่าไหนๆได้เงินมา2บาท40แล้วเขาก็เซฟไปเลยไง
4: ครับ
5: ไม่ต้องไปกักกึกอะไรมาก
4: ครับ
5: เพราะกองทุนตอนนี้ก็แบกหลังแอ่นแล้วเนี่ย
4: ครับ
5: เฉพาะไอ้น้ำมันดีเซลธรรมดา B7 นี่ก็เข้าใจว่าอุดหนุนอยู่ลิตรละ8บาทกว่าแล้วนะตอนนี้ราคาเท่าไหร่ราคาน่าจะ34 35ได้ไหม
4: เดี๋ยวผมเติมไอ้วันที่มันขึ้นไปบาทกว่าๆเนี่ยจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่ฮะก็เลยประหยัดใช้รถไปหน่อยฮะ
5: น่าจะล่าสุดนี้น้ำมันน่าจะ30 35นะ35หรือ36นี่แหละดีเซล
4: ครับ
5: ใช่ไหมB7 นะ B7
4: ครับ
5: เพราะฉะนั้นถ้าเอากองทุนมาหนุน8บาทกว่าเนี่ยราคาจริงๆในตลาดตอนนี้ที่พูดง่ายๆว่าออกจากหน้าปั๊มไปที่ออกจากหน้าโรงกลั่นไปขายตามปั๊มนี่มันต้องประมาณ40กว่าบาทแล้วล่ะ
4: ราคาล่าสุดนะพี่เภสารน้ำมัน B7 นะฮะ36บาท69ครับ
5: เนี่ย36บาทกว่า
4: ครับ
5: ก็ต้องบวก8บาทกว่าเข้าไป
4: ครับ
5: นะฮะก็เท่าไหร่40ประมาณ43 44บาทนะประมาณลิตรละ44บาทถ้าสมมุติว่าไม่มีการเอากองทุนมาอุ้มนะ
4: ครับ
5: เฉพาะ B7 อันนี้คือสถานการณ์จริงๆที่เจอกันอยู่ขณะนี้สำหรับราคาน้ำมัน
4: ครับ
5: ที่ราคาตลาดโลกมันขยับขึ้นไปรอบใหม่เนี่ย
4: ฮะ
5: ครับ
4: คลังเองวันนี้ก็สั่งเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมรับมือวิกฤตน้ำมันจะช็อกอีกระลอกนึงนะฮะเพราะไม่แน่ใจไงพี่ไพศาลว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางมันจะเป็นยังไงเพราะมันยังหึมห้ำกันไม่หยุดเลยอะครับก็วันนี้ในส่วนของคุณสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังนะฮะก็อธิบายบอกว่าสงครามและก็ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เคยคาดว่าจะสิ้นสุดลงอาจจะยืดเยื้อครับแล้วก็ทวีความรุนแรงขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะวิกฤตในแถบทะเลแดงที่กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการปิดเส้นทางขนส่งน้ำมันประกอบกับระดับสต็อกน้ำมันโลกที่ลดน้อยลงไปมาก

0: งผลให้ความเสี่ยงที่ราคาน้ำมันรอบใหม่ที่จะทรงตัวอยู่ในระดับสูงยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่งครับทำให้สถานการณ์ช็อครอบใหม่ในตะวันออกกลางอาจจะดึงให้เศรษฐกิจกลับไปเผชิญกับวิกฤตน้ำมันซ้ำแล้วรอบแรกอีกครั้งอาจจะฉุดให้เงินเฟ้อที่เริ่มทรงตัวกลับมาพุ่งสูงขึ้นจนกระทบต่อกำลังซื้อของภาคครัวเรือนและก็ภาคธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งเราเองต้องเตรียมตัวรับมือครับ
1: นอกจากวันนี้นอกจากมีเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอีกรอบหนึ่งจากสถานการณ์ความไม่สงบ
0: ครับ
1: การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางนะ
0: ครับ
1: คือตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะช่องแคบพอมูสทำท่าจะลามมาที่แถบ
0: ทะเลแดง
1: ด้วย
0: ครับใช่ครับ
1: นะไอช่องแคบแปลงเขาเนี่ยนะที่มีฮูตีกลุ่มกบฏฮูตีเนี่ย
0: ครับ
1: มีการเคลื่อนไหวยิงเรือของเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียนะแล้วก็ยังมีเรื่องที่สหรัฐก็ประกาศนะฮะใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้านะตั้งขึ้นภาษีไทย
0: ครับ
1: 12.5%
0: โดนเต็มแม็กเลยของเราฮะ
1: ก็คือพูดง่ายๆว่ากลุ่มที่ใช้ไอแรงงานผิดกฎหมาย
0: ครับ
1: มีวัตถุดิบหรือมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้แรงงานผิดกฎหมายนะฮะซึ่งเขาเป็นกฎหมายที่สหรัฐเขาออกมาเพื่อปกป้อง
0: ครับ
1: แรงงานเด็กแรงงานที่ถูกกดขี่ถูกใช้เป็นแรงงานทาสอะไรเงี้ยนะเขาก็บอกว่าไทยนี่ก็
0: อยู่ในข่าย
1: แล้วอยู่ในข่ายไม่มีกฎหมายในการคุ้มครองสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาก็ตอบโต
0: ้ครับ
1: ขึ้นไปโดนไป อัตราที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่หนักที่สุด
0: ครับ
1: คือแบ่งเป็น2กลุ่มอ่ะกลุ่ม1 10กลุ่ม1 12.5 เราอยู่กลุ่ม 12.5
0: แต่เราก็ต้องไปเปรียบเทียบเพื่อนบ้านของเราไปเท่าไหร่ฮะกัมพูชาก็10เองนะครับ
1: กัมพูชา10มาเลเซีย10อินโดนีเซีย10แต่ว่าดีหน่อยเวียดนามเท่าเรา
0: ครับ
1: 12.5
0: ครับ
1: มีเพื่อนหน่อย
0: ฮะ
1: ก็คงไม่ค่อยมีใครชอบอยากมีเพื่อนอย่างนี้หรอกแต่ก็ถือว่าเท่ากันนะไทยกับเวียดนาม
0: ครับ
1: วันนี้ก็สื่อก็ถามนายกถึงเรื่องนี้นะฮะนายกบอกว่าอย่างนี้บอกว่าก็ได้รับรายงานแล้วก็ได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ทำให้เราไม่สามารถรับภาษีในอัตรา 10% ได้หรือในเรื่องการเกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานภาคบังคับอย่างก็ตามเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีการเป็นคู่ค้าที่ดีของทั้งสองประเทศเมื่อเราได้ดำเนินการแก้ไขทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการอุทธรและขอให้มีการปรับในโอกาสแรกทางนี้อยากให้อัตราภาษีกลับไปอยู่ที่ 10% ใช่หรือไม่ผู้สื่อข่าวถามนายกก็บอกว่าต้องเจรจาให้ได้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่เราต้องเตรียมตัวให้มีความพร้อมเต็มที่ด้วยส่วนกรอบต่อไปที่จะเจรจานั้นนายกบอกว่าขอฟังรายงานฉบับเต็มจากคุณสุภจีรองนายกแรมตีพานิชซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางกลับก่อนนะ
0: ครับ
1: ยังไปเจรจาไอ้ 10% อยู่เลยตามมาตรา122
0: ครับ
1: อันนี้เขาหมดกำหนดตามอำนาจที่มีเขาก็ใช้301เลย
0: ครับ
1: นะ301ก็คือเนี่ยการไอ้
0: ใช้แรงงานเด็กโดยที่มีมาตรการคุ้มครองเนี่ยนะ
1: เป็นเขาเรียกว่าอะไรแรงงานภาคบังคับเลยเนี่ย
0: ครับครับ
1: ครับ
0: ก็เรื่องนี้กระทบเรามากน้อยขนาดไหนโดนไป 12.5% ก็มีความเห็นมาจากประธานกรรมการหอการค้าไทยด้วยนะครับคุณพศอลามวัฒนานนท์นะครับก็พูดถึงประเด็นนี้บอกว่าภาคธุรกิจไทยเองก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแม้อัตราภาษีที่ไทยได้รับจะอยู่ที่ 12.5 ครับ แต่ประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ก็ได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกันจึงถือว่าภาพรวมของการแข่งขันในตลาดสหรัฐยังอยู่เบนเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกันก็คือเหมือนเซตสตาร์ทพอๆกันนะเพราะฉะนั้นสูสีประเทศที่ได้รับอัตราภาษีต่ำกว่าไทยมีเพียงเล็กน้อยเช่น 10% อาจจะมีความได้เปรียบบ้างแต่ส่วนต่างไม่ได้กว้างเหมือนมาตรการรอบที่ผ่านมาจึงยังไม่ใช่ปัจจัยที่น่าจะกังวลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยยะสำคัญครับดร.พจน์ได้บอกว่าประเด็นสำคัญที่สหรัฐให้ความสำคัญในครั้งนี้ก็คือเรื่องแรงงานบังคับและก็กำลังการผลิตส่วนเกินโดยในส่วนของไทยเนี่ยภาคเอกชนเห็นว่าประเทศไทยไม่ได้มีปัญหาแรงงานบังคับเชิงระบบมานานแล้วแต่ยังจำเป็นต้องเร่งผลักดันกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับใช้อย่างชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คู่ค้าและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลก็ตรงนี้ฮะจะช่วยให้ไทยสามารถแข่งขันได้ถ้าเทียมกับประเทศที่ได้รับการยกเว้นในตลาดนะครับนะฮะก็ถือว่ากระทบไหมพอสมควรแต่พอเมื่อไปดูคู่แข่งก็โดนพอๆเราหรือว่าน้อยกว่าเราอาจจะเช่น 10% ก็เลนส์มันห่างนิดเดียวไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของการแข่งขันทางการค้ากันนะครับ
1: จริงๆมีความเห็นจากดร.อัจพิสารวานิชนักวิชาการอิสระแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศแล้วก็อาเซียนนะ
0: ครับ
1: ก็ให้ข้อมูลที่น่าสนใจทีเดียวอาจารย์อัดดูจะเตรียมรายละเอียดไว้ครบหมดเลยนะ
0: ครับ
1: คือบอกว่าไอ้ภาษีตัวนี้เนี่ยมันถือว่าไม่เป็นภาษีที่ไปซ้ำซ้อนกับไอ้มาตรา122
0: ครับ
1: ที่เป็นอัตราชั่วคราว 10% เพราะอันนั้นน่ะมันสิ้นสุดมาตรการเก็บไปละ
0: ครับ
1: แล้วเขาก็เอาเรื่องของไอ้ภาษีตัวเนี้ย
0: นะฮะ
1: เอามาใช้ก็คือมาตราก็เป็นการนำมาตรา301แห่งกฎหมายการค้าค.ศ.1974มาใช้รับช่วงต่อจากไอ้มาตรา122นะฮะซึ่งเป็นกฎหมายชั่วคราวแทนภาษีตอบโต
0: ้ครับ
1: นะก็เรียกเก็บเพิ่มเติม 12.5 จากสินค้านำเข้าของไทยตั้งแต่24คือวันนี้ยกเว้นสินค้าบางรายการที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USCR ซึ่งสำหรับไทยเนี่ยยังไม่มีและไม่ได้บังคับใช้ข้อห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับอย่างมีประสิทธิผลสหรัฐจึงวิจัยว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวไม่สมเหตุสมผลและสร้างภาระหรือจำกัดการค้าของสหรัฐอันเป็นเหตุให้สามารถดำเนินการตอบโต้ตามมาตรา301ได้ทันทีนะฮะก็จะเรียกเก็บเพิ่มเติมสินค้าแต่ละชนิดนะ
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าดูตามเกณฑ์แล้วเนี่ยเกือบจะเรียกว่าเกือบทั้งหมดเลยนะ
0: ของเราฮะ
1: ก็โดนเกือบทั้งหมดเลย
0: ครับ
1: เกือบทั้งหมดสินค้าไทยที่ส่งไปสหรัฐเนี่ยต้องเสียภาษีเพิ่มอีก 12.5 มียกเว้นสินค้าบางรายการที่ได้รับการยกเว้นอยู่บ้างแต่เล็กน้อยมากอาจารย์อัดเขาก็จะไล่เรียงหมดเลยนะว่ามีอะไรยังไงบ้างที่จะโดน
0: ครับ
1: แต่โดยภาพรวมเนี่ยอาจารย์อัดสรุปว่าน่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าการค้าของเราเนี่ยระดับ1 ล้านล้านบาทเลย
0: โอ้โหฮะก็มันครอบคลุมอะไรบ้างไงพี่เบสารกลุ่มเสี่ยงนะของเราที่มันเข้าข่ายเนี่ยนะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ผลิตภัณฑ์ยางและล้อยางถุงมือยางเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักรอาหารแปรรูปและอาหารทะเลยานยนต์และชิ้นส่วนนี่เป็นสินค้าหลักๆส่งออกของเราทั้งนั้นเลยครับ
1: เราโดดเด่นเป็นสินค้าส่งออกที่โดดเด่นของเรา
0: ครับ
1: ครับพักกันก่อนไหมฮะ
0: พักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบแปดตุลาการ20 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
5: ครับอีกเรื่องหนึ่งก็อย่างที่คุณณรงค์เกริ่นไว้นะครับวันนี้คณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อโครงการแลนด์บริดจ
4: ์ครับ
5: นะวันนี้ก็มีการประชุมแล้วก็สรุปของได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะก็ถือว่าเป็นการสรุปก่อนเวลากำหนด90วันที่นายกขีดเส้นไว
4: ้ครับ
5: โดยคุณเอกนิติเขาแถลงว่าก็ในการศึกษาอะไรต่างๆก็ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาอะไรต่างๆเนี่ยนะ
4: ครับ
5: โดยสรุปจากคณะกรรมการชุดต่างๆสรุปว่าโครงการแลนด์บริดจ์มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับต่ำและอาจก่อให้เกิดผลกระทบภาระงบประมาณซึ่งมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเพราะจากการศึกษาเมื่อมีผลกระทบจากเหตุการณ์ในตะวันออกกลางทำให้การค้าโลกลดลงผลตอบแทนที่เคยมองว่าเป็นบวกอาจจะเป็นลบได้ทำให้มีความเสี่ยงสูงรวมถึงมีความเสี่ยงในเรื่องคู่แข่งและการจัดการซึ่งจากเดิมคาดว่าจะมีสายเรือต่างๆย้ายมาทางเราแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้น้อยเพราะสายการเดินเรือต่างๆมีพันธมิตรไปเรียบร้อยขณะเดียวกันยังพบว่ามีความเสี่ยงในการบริหารจัดการเรื่องความเร็วการเคลื่อนย้ายที่ค่อนข้างช้าเพราะฉะนั้นโครงการดังกล่าวจึงเป็นโครงการที่มีรายได้ทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่ำจึงมีความเสี่ยงส่วนความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมพบว่ามีค่อนข้างสูงและจำเป็นต้องดูแลผลกระทบในภาพรวมเชิงยุทธศาสตร์ให้มากกว่านี้และเมื่อลงไปดูยังขาดการบูรณาการที่เป็นเอกภาพในเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งยังไม่ครบถ้วนอาทิระบบนิเวศทางทะเลวิถีชีวิตชุมชนชายฝั่งและความมั่นคงทางอาหารรวมถึงผืนป่าและจากการรับฟังความเห็นก็ยังมีความแตกต่างทั้งกลุ่มที่สนับสนุนคือภาคเอกชนและอุตสาหกรรมการผลิตแต่ส่วนใหญ่คือกลุ่มที่มีความกังวลและยังไม่ได้ตัดสินใจทั้งนี้ประเด็นที่น่ากังวลก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมความโปร่งใสและมีกลุ่มที่คัดค้านคือกลุ่มอนุรักษ์ทางทะเลเพราะฉะนั้นจึงมีการเสนอแนะว่าควรมีแนวทางสร้างความเชื่อมั่นสร้างความเชื่อใจและเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นสุดท้ายคณะกรรมการจึงมีมติว่าโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในทางธุรกิจที่ต่ำและเสี่ยงในเรื่องผลกระทบค่อนข้างสูงและยังมีความเห็นต่างในสังคมแต่เมื่อภาคเอกชนยังมีความต้องการในภาคใต้ทางออกทะเลฝั่งอันดามันซึ่งปัจจุบันมีท่าเรือระนองโดยยังมีความต้องการใช้ท่าเรือดังกล่าวอยู่เพราะฉะนั้นจึงมีการให้พิจารณาไปดำเนินการปรับปรุงเพื่อใช้ท่าเรือระนองให้เป็นไปตามศักยภาพรวมถึงพิจารณาเชื่อมโยงเรื่องทางรถไฟที่จะเชื่อมต่อไปยังท่าเรือระนองและระบบการขนส่งทางรางหรือ missing link ที่สามารถใช้โอกาสเชื่อมโยงไปทางเหนือขึ้นไปประเทศจีนรวมถึง

0: เชื่อมโยงไปยังท่าเรือฝั่งตะวันออกนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอในเรื่องการลงทุนขนาดใหญ่ว่าควรเริ่มต้นพิจารณาจากยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศให้ชัดเจนก่อนที่หน่วยงานใดจะศึกษาโครงการต่างๆซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นบทเรียน
1: ครับ
0: โดยจะต้องดูในเชิงยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้วยและให้นำบทเรียนการรับฟังความเห็นของประชาชนมาร่วมด้วยเมื่อถามว่าสรุปว่าเป็นการพับแผนโครงการแลนด์บริดจ์ไปเลยใช่หรือไม่คุณนิติบอกว่าก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะฮะ
1: ครับ
0: ถามว่าจะต้องส่งมติการศึกษาและผลสรุปนี้ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับรองหรือไม่คุณนิติบอกว่าวันนี้เป็นการประชุมของคณะกรรมการครั้งสุดท้ายและจะต้องนำรายงานสรุปเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและถ้านายกรัฐมนตรีเห็นชอบก็จะนำเสนอต่อที่ประชุมครม.ตามคำสั่งที่แต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี
1: ้แต่ว่าบางฝ่ายเขายังห่วงไงฮะไอ้พับแผนหรือว่าเลิกโครงการไปเลยหรืออาจจะเปลี่ยนชื่อไงพี่เพศานเพราะความจำเป็นในการใช้ท่าเรือน้ำลึกทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันยังมีอยู่ไงฮะระบบคมนาคมขนส่งนะฮะโลจิสติกที่ข้ามสองฝั่งทะเลมันยังมีความต้องการอยู่ไงครับตรงเนี้ยสื่อหลายฉบับก็เลยตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามว่าเอ๊ะจะพับแผนแลนด์บริดจ์แล้วก็เปลี่ยนชื่อตบตาประชาชนหรือไม่เพราะว่าในส่วนของคุณพิพัฒน์เองบอกว่าอย่างโครงการท่าเรือน้ำลึกและระบบคมนาคมขนส่งเนี่ยยังต้องศึกษาแล้วก็เดินหน้าต่อไปยังไม่เลิกครับซึ่งตรงนี้แหละฮะต้องจับตาต่อไปเพราะว่าคุณพิพัฒน์ในฐานะรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่าจะต้องหาลือร่วมกับคุณอนุทินรวมถึงพิจารณาผลศึกษาของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันก่อนกำหนดทิศทางโครงการในระยะต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้คุณอนุทินให้สัมภาษณ์ระหว่างเยือนจีนว่ารัฐบาลยังคงศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแต่ระยะนี้จะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยังขาดช่วงฮะโดยจะเริ่มจากการยกระดับท่าเรือน้ำลึกจังหวัดระนองรวมถึงระบบรางถนนการขนส่งทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกของประเทศซึ่งท่าทีนี้นะฮะทำให้เกิดข้อสังเกตจากหลายฝ่ายครับพี่เบสารว
0: ่
1: ารัฐบาลประกาศเลิกแลนด์บริดจ์และพรบ SEC แต่เมื่อยังยืนยันจะเดินหน้าศึกษาแล้วก็ปรับรูปแบบโครงการต่อเนี่ยมันจึงมีคำถามว่าอันนี้มันคือการยุติโครงการจริงหรือเป็นเพียงเปลี่ยนชื่อและก็รูปแบบการดำเนินงานเท่านั้นอันนี้ยังต้องติดตามต่อครับอาจจะไม่ใช่คำว่าแลนด์บริดจ์แต่รูปแบบโครงการมันคล้ายเดิมมันก็คือของเดิมนั่นแหละครับทางมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่า Greenpeace ประเทศไทยเนี่ยนะแล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนเขาเตรียมจะยื่นรายชื่อ180,000กว่ารายชื่อเนี่ยนะครับ180,000กว่ารายชื่อวันนี้แหละครับเรียกร้องรัฐบาลยุติโครงการแลนด์บริดจ์แล้วก็ร่างพรบ SEC โดยจะยื่นต่อคุณเอกนิติเลยนะครับหลังจากนี้แถลงข่าวเนี่ยฮะก็ยืนบอกถ้ายุบถ้าจะเลิกถ้าจะพับแผนก็มันยุบไปเลยไม่ต้องมีศึกษาอะไรต่อแล้วนะครับ
0: นี่บอกว่าอาจจะดูมีบางคนเขาอยากได้ท่าเรือน้ำลึกระนอง
1: ครับ
0: ก็อาจจะศึกษาเรื่องนี้พัฒนาลงทุนต่อแล้วก็อาจจะเอาระบบรางมาเชื่อมแล้วก็ดันขึ้นไปสู่พังขึ้นภาคเหนือไปจีนเลย
1: ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีโอกาสได้คุยกับคนที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้หวังเรื่องของเรือที่จะผ่านนะฮะเข้ามาใช้บริการในโครงการแลนด์บริดจ์นะพี่ไพศาลแต่เขาหวังสินค้าจากนู่นฮะด้านบนนะฮะคือจีนเวียดนามลาวหรือแม้กระทั่งพม่ากัมพูชาเนี่ยอยากจะออกทะเลใกล้ๆโดยไม่ต้องเดินทางอ้อมแหลมเนี่ยนะฮะมาระบบรางเลยไล่มาจากภาคเหนือเลยมาถึงนี่เลยฮะภาคเหนืออีสานเนี่ยมาถึงภาคใต้เลยครับแล้วก็มาออกทะเลที่บ้านเราฮะ
0: ก็มีรถไฟความเร็วสูง
1: ครับ
0: ไทยจีนอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มาถึงกรุงเทพแล้วก็ทำต่อมาถึงภาคใต้ลงมาที่ท่าเรือระนอง
1: ครับ
0: อันนี้ก็สามารถมาจากจีนผ่านลาวมาได้
1: ใช่ครับแล้วออกทะเลที่บ้านเราเลยจะไปขนส่งถึงปลายทางสะดวกกว่าและประหยัดด้วย
0: แต่ว่าผมก็คิดว่าก็ต้องศึกษาพร้อมๆกันที่ว่าตกลงมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จีนเขาจะมาลงทุน
1: ครับ
0: ทำท่าเรือน้ำลึกที่ทวาย
1: ครับ
0: แล้วเขาก็จะมีระบบรางเป็นรถไฟความเร็วสูงความเร็วปานกลางอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
1: ครับ

0: ขึ้นไปยูนานก็เลยจากจีนจากพม่าขึ้นไปเลยเพราะพม่าก็ติดกับจีนใช่ไหม
1: ครับ
0: ของเรายังต้องไปผ่านลาวผ่านพม่าเข้าจีน
1: ครับ
0: แต่ของเขาไม่มีเลยเขาไปพม่าแล้วก็ทะลุจีนเลยถ้าเขาทำท่าเรือน้ำลึกที่ถ้าเขาทำท่าเรือน้ำลึกที่อ่าวมอตามะเขานะ
1: ครับ
0: โอ้โหแล้วเราไปทำระนองแล้วมันจะไปแข่งขันกันยังไง
1: แต่ในส่วนของพม่าเนี่ย

0: ครับ
1: ใช่ไหมคุ้มหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ในขณะที่เรามันพอจะมีโครงข่ายอยู่เดิมอยู
0: ่ครับ
1: โอ้ยขึ้นเหนือไปต่อไปเราก็จะมีรถไฟรางคู่ไปถึงไหนเชียงของนู่นเลย
0: ใช่ครับไอ้โครงการเนี้ยไอ้รูปแบบเนี้ยนะพี่เบสารเราคิดมาตั้งกี่ปีแล้วฮะ20-30ปีแล้วมั้งครับตั้งแต่สปป.ลาวเนี่ยยังไม่คิดรถไฟความเร็วปานกลางของเขาในวันนี้ฮะจนเขาไปสารสัมพันธ์กับจีนจีนมาลงทุนแล้วก็มีโครงการไอ้รถไฟจนเขาคิดที่จะทำแล้วเขาทำจนเขาวิ่งให้บริการและตอนนี้พัฒนาไปถึงนู่นแล้วฮะจีนแล้วครับเรายังไม่ได้เริ่มอะไรเลยนะพี่เบสาร
1: ครับก็ดูกันต่อไป
0: ครับ
1: คือปิดฉากตัดจบไปแค่ว่าเอาเป็นว่าแลนด์บริดจ์นี่ก็ไม่ต้องมีใครไปพูดถึงแล้วล่ะ
0: ครับ
1: ไม่ต้องไปปลูกผีละ
0: อ่าฮะ
1: มันหลายรอบแล้วมันเสียตังค
0: ์โอ้ตั้งแต
1: ่ศึกษามาหลายรอบแล้วน่ะ
0: มันพัฒนามาจากอะไรฮะคลองไทยคอคอดขุดคอคอดกระจนมาถึงแลนด์บริดจ์อย่างนี้หรือเปล่าฮะ
1: ผมว่ารัฐบาลเนี่ยเสียเงินไปเบ็ดเสร็จน่าจะเป็นพันล้านแล้วเฉพาะไปศึกษาไปอะไรอย่างเงี้ยนะไปรับฟังไปอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ก็ได้มันจบปิดฉากให้มันสมบูรณ์ไปอย่าไปลื้อฟื้นมันอีกเพราะลื้อฟื้นมาก็ต้องมานั่งศึกษาก็ต้องจัดงบประมงงบมาไปแล้วก็ผลมันออกมาก็มาลงว่าไม่ไปต่อทุกรอบ
0: ครับใช่ครับใช่ครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเรือน้ำลึกหลายฝ่ายก็ยังบอกว่ามีความจำเป็นแต่ว่าโอ้โหถ้าในพื้นที่นี่ค่อนข้างแข็งมากเลยนะที่ค่อนข้างจะคัดค้านเพราะว่าห่วงผลกระทบสิ่งแวดล้อมอะครับ
1: ก็พวกภาคเอกชนพวกธุรกิจอะ
0: ครับ
1: เขาก็อยากได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็ต้องพักอีกรอบ
0: หนึ่งครับครับ
1: ครับครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา34นาทีครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับ
0: ก็มีคุณอารีนาแหละฮะบอกว่าพม่าเพิ่งผ่านกฎหมายให้ฝ่ายมั่นคงของจีนเข้าไปประจำการเพื่อปกป้องทรัพย์สินของตัวเองในประเทศพม่าได้ค่ะอันนี้เคยมารายงานไว้ใน Good Morning ASEAN FM 100.5 ของเราเนี่ยแหละครับพี่ไพศาลฮะเพราะว่าสถานการณ์ภายในของเขาเนี่ยค่อนข้างจะน่าห่วงใยอะครับ
1: ก็ไปดูแลการลงทุนของเขาในจุดที่มันมีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกลางกับทางกองกำลังชนชาติส่วนน้อยนะ
0: ครับ
1: คุณจะลบกันลบกันไปเลย
0: อย่าไปยุ่ง
1: ทำให้เขาเสียหาย
0: ทุนของเราอะประมาณนี้
1: ใช่
0: ครับ

0: ีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้ก็สรุปผลเช่นกันนะครับเป็นคณะกรรมการที่นายกตั้งชุดหนึ่ง
1: ครับ
0: นอกเหนือจากเรื่องแลนด์บริดจ์แล้วก็คือเรื่องการตรวจสอบโกงสอบท้องถิ่น
1: ครับ
0: วันนี้คุณประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกที่นายกแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
1: ครับ
0: กรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นประจำปี2568
1: อ่าฮะ
0: ก็คณะกรรมการประชุมกันนัดที่3แล้วก็คุณประกรณ์บอกว่าจบผลสอบเรียบร้อยแล้วนะ
1: เร็วกว่ากำหนดนะนายกให้30วันนะฮะจะกำหนดอีกทีนึงคือ27นะครับอันนี้24บอกจบแล้วแสดงว่า2ไว้
0: แล้วแล้วก็วันที่4สิงหาคมนี้จะรายงานบทสรุปทั้งหมดให้นายกได้รับทราบ
1: โอ้ท่านบอกว่าผิดตั้งแต่ TOR เลยการจัดสอบการประกาศผล
0: ก็บอกว่า
1: หมดเลยฮะ
0: ก็การพิจารณาโครงรายงานโดยสรุปเนี่ยจะแบ่งเป็น4ส่วนใช่มั้ย
1: ครับครับ
0: ที่จะส่งไปให้นายกเนี่ยจากการมาศึกษามาดูเรื่องข้อกฎหมายต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: ก็คือ1เรื่องการพิจารณากำหนดอัตราว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรจำนวนเป็นอย่างไรแต่สุดท้ายมีเหตุผลอะไรจำนวนจึงโป่งกว่าเดิมก็คือจริงๆแล้วขออัตราไปเห็นว่าขอไปแค่หลักพันนะ
1: ครับ
0: ขอไปแค่เห็นบอกว่าม
1: ัน 6,000 กว่าไหมฮะ 6,000 หรือ 8,000 6,000 กว่า
0: ถ้าตามที่คุณประกรณ์แถลงก็บอกขอไป 8,000
1: แต่บรรจุ 8,000
0: มันไปขอ 8,000 ตำแหน่งแต่บรรจุจริงๆแล้ว 15,000 ก็เลยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไง
1: มันโป่งมาจากไหน
0: ก็อันเนี้ยก็คือจะเป็นข้อที่1
1: ครับ
0: เรื่องการพิจารณากำหนดอัตราตำแหน่งที่มีที่มาที่ไปอย่างไรจำนวนเป็นอย่างไรแต่สุดท้ายมีเหตุผลอะไรจำนวนถึงโป่งกว่าเดิ
1: ม
0: สองสิ่งที่เราเจอคือกระบวนการก่อนการสอบมีจุดบกพร่องอะไรบ้างซึ่งพบเห็นจุดบกพร่องอยู่หลายประการและ TOR รวมถึงจะแยกว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างกระบวนการทำสัญญาจัดจ้างกระบวนการจัดสอบมีกระบวนการอย่างไรจึงพบข้อบกพร่องค่อนข้างเยอะและไม่ได้สอดคล้องกับที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนดำเนินการจัดสอบตามปกติ3กระบวนการจัดเก็บเอกสารกระบวนการจัดสอบเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หรือไม่เพราะการจัดสอบของมหาวิทยาลัยควรจะเป็นไปตามมาตรฐานที่จัดสอบอยู่เช่นการสอบ Entrance และการสอบของมหาวิทยาลัยเอง4การประกาศผลสอบและบรรจุแต่งตั้งที่พบว่าขอบรรจุ 8,000 ตำแหน่ง
1: ครับ
0: แต่ตอนบรรจุบวมมาเป็น 10,000 ตำแหน่งได้อย่างไรถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่มีมติอะไรรองรับหรือไม่
1: ครับ
0: อุปกรณ์เนี่ยบอกว่าส่วนข้อเสนอแนะหลังจากเกิดเรื่องขึ้นแล้วผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างได้แก้ไขอย่างไรบ้างเมื่อเกิดปัญหาเพื่อให้สถานการณ์ยุติโดยเร็วและใครมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างไรส่วนเรื่องเส้นทางการเงินทางปปท.และปปง.รับไปดำเนินการต่อซึ่งหลังจากนี้คณะทำงานจะระดมทำงานในช่วงวันหยุดเพื่อจะปิดเล่มและทำรายงานเสนอนายกในวันที่4สิงหาคมเพื่อสั่งการต่อไปทั้งนี้ได้ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกมีใครบ้างคณะกรรมการอนุมัติชุดแรกมีใครบ้างและจะเห็นว่าใครบ้างที่ต้องไปตรวจสอบกันต่อใครรับผิดชอบแต่คณะกรรมการชุดนี้จะไม่ชี้ว่าใครผิดเพราะจะปล่อยให้พิสูจน์เจตนาและความผิดถ้าใครเกี่ยวข้องทางวินัยให้หน่วยงานต้นสังกัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต่อถ้าเป็นเรื่องทางอาญาก็เป็นเรื่องของตำรวจปปช.ตรวจสอบส่วนใครทำผิดปกครองให้ไปตามขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่คนที่เกี่ยวข้องแต่ละขั้นตอนจะสรุปไว
1: ้
0: คุณประกรณ์จะบอกว่าสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมีประมาณหลักเกิน100คนมีทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งขอไม่ระบุว่าเป็นใครระดับไหนแต่จะระบุหมดว่าใครเกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องในช่วงเวลาไหนแต่ขอย้ำว่าทุกคนยังไม่ได้ผิดแต่จะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและชั้นนี้ไม่ได้ระบุถึงคนจ่ายกับคนรับสินบนแต่จะเป็นการหาว่ากระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับใครตรงไหนเป็นจุดเด่นซึ่งจะชัดเจนในตัวของตัวเองทั้งนี้คณะกรรมการชุดของตน ถือเป็นสารตั้งต้นที่จะมีข้อเสนอแนะให้นายกให้ส่งรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจปปช.ปปท.ปปง.ไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดสอบครั้งนี้ต่อไปโดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ควรจะปิดช่องโหว่รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วซึ่งมีคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดไปแล้วคงไม่มีอะไรผิดไปจากนั้นเท่าไหร่อยู่ที่การแยกแยะว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่ถามว่าเป็นข้าราชการระดับ40ลงมาหรือไม่คุณประกรณ์บอกว่าอย่าถามนำไม่เอา
1: ครับ
0: ตนจะระบุว่าใครเกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องในช่วงเวลาไหนเพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำผิดเอาที่เกี่ยวข้องก่อนส่วนจะผิดหรือไม่ผิดก็ไปลุยกันต่ออีกรอบเอาว่าในจำนวน100กว่าคนเกี่ยวข้องด้านไหนบ้างผู้สื่อข่าวถามอุปกรณ์บอกว่ามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสอบและไม่ได้มีหน้าที่กับการจัดสอบแต่ไปเกี่ยวข้องกับการสอบและหลังจากยื่นให้นายกแล้วคณะกรรมการชุดของตนก็จะหมดหน้าที่โดยจะเหลือการประชุมอีกหนึ่งครั้งในวันที่4สิงหาคมนี้เพื่อสอบเพื่อตรวจทานก่อนส่งให้นายกส่วนการเสนอความเห็นต่างๆสำคัญทุกเรื่องเพราะในที่ประชุมไม่มีใครทนได้ประชุมไปก็ถอนหายใจกันไปทำกันอย่างนี้ได้อย่างไรรัฐมนตรียุติธรรมก็ยังแซวผมว่าท่านประธานจะหมดลมแล้วถอนหายใจบ่อยเหลือเกินในชีวิตไม่เคยเจอแบบนี
1: ้ครับก็หลายท่านตั้งแต่ประชุมรอบแรกรอบสองบอกว่ารับไม่ได้อะระบบราชการมันบิดมันเบี้ยวเป็นอย่างเงี้ยพี่เวสาน
0: ครับ
1: ครับ
0: รับไม่ได้ก็ขอให้มีความมั่นคงในการที่จะแก้ไขก็แล้วกันนะอย่าไปอะไรล่ะเกิดการสั่นสะท้านกับอะไรต่างๆที่มันจะติดตามมานะ
1: ครับครับ
0: เพราะประเทศไทยนี่ระบบอุปถัมภ์มันใหญ่มาก
1: ครับซึ่งวันเนี้ยนะฮะมีความเห็นมาจากพันตำรวจทวีสอดส่องที่โพสต์ Facebook นะฮะพบข้อพิรุธการจัดสอบเนี่ยพี่เบสาน
0: เ
1: ขาบอกว่ามันโอ้โหลองคิดดูลองพิจารณาดูนะว่ามันผิดปกติยังไงนะครับพันตำรวจทวีเนี่ยนะครับโพสต์ข้อพิรุธการสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นที่เกิดขึ้นทั่วประเทศครับตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติทางสถิติและก็การกระทำที่อาจจะนำไปสู่การทุจริตครั้งใหญ่โดยมีการเปิดเผยหลักฐานและข้อมูลที่น่าสงสัยหลายประการเลยครับพี่ไพศาลเช่นสถิติสอบผ่านพุ่งผิดปกติ4เท่าชัดเจนนี่คือสัญญาณการทุจริตเพราะว่าสถิติเดิมเนี่ยสอบผ่านได้ประมาณ1แต่ว่าไอ้รอบเนี้ยนะฮะพันตำรวจทวีบอกว่าจากการเปรียบเทียบสถิติการจัดสอบเข้ารับราชการพบความผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะการสอบท้องถิ่นล่าสุดปี68จัดสอบโดยมสว.มีอัตราผู้สอบผ่านสูงถึง 22.16%
0: มันเกิดเก่งขึ้นมาอย่างผิดปกติใช่มั้ย
1: ไอ้รอบเนี้ยทุกคนเก่งหมดเลยไงฮะ
0: มันถึงต้องขยายอัตราไง
1: ใช่ครับจาก 8,000
0: เป็น
1: 10,000
0: เนี่ยมาเพราะโอ้โหได้คนดีๆทั้งนั้นเลยเก่งๆสอบได้คะแนนดีๆทั้งนั้น
1: ก็ทุกคนสอบผ่านหมดอ่ะครับคือมันผิดไปจากค่าเฉลี่ยปกติการสอบท้องถิ่นย้อนหลัง5ครั้งซึ่งการสอบผ่าน5ครั้งหลังเนี่ยสถิติมันอยู่ที่ 1.73% ถึง 6.78% แต่อันเนี้ยมันกระโดดขึ้นมา 22 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับและเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับอัตราการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปคือภาคกอของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพที่มีค่าเฉลี่ยคงที่ประมาณ 1% ถึง 7% ไอ้ตัวเลข 22.16% เนี่ยจึงถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติเกือบ4เท่าไม่สามารถอธิบายได้ด้วยการกระจายตัวของความรู้ผู้เข้าสอบตามปกติครับมันเป็นดัชนีชี้วัดความผิดปกติในกระบวนการประมวลผลการปรับเปลี่ยนเกณฑ์หรือว่าการแทรกแซงแก้ไขข้อมูลคะแนนดิบในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเนี่ยมันเข้าข่ายการทุจริตเพราะอย่างที่พี่ไพศาลบอกเลยอยู่ๆมันก็เก่งยกขยงกันขึ้นมาแบบเนี้ยจากเดิมสอบได้1หรือไม่เกิน 6% เนี่ยกระโดดขึ้นมา 22% มันเป็นไปได้ยังไง
0: 101มันจะสอบได้เนี่ย
1: ครับ
0: อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าสอบได้เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ประมาณ1คนไม่เกิน8คน
1: ไม่เกิน8คน
0: อันนี้เที่ยวนี้มาทั้ง22คนกว่าๆ
1: ใช่ครับที่สอบ
0: ผ่านเกือบ23คนใน100คน
1: ครับแล้วก็พันตรีทวีบอกว่าข้อพิรุธสำคัญเริ่มต้นจากการที่มหาวิทยาลัยบูรพา

0: ซึ่งมีประสบการณ์และผลงานการจัดสอบท้องถิ่นมาแล้ว2ครั้งและไม่มีประวัติปัญหาหรือว่าการทุจริตได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจัดสอบบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานสวนท้องถิ่นปี66วงเงินตอนนั้นเท่าไหร่รู้ไหมครับที่บูรพาจัดสอบ82,500,000ครับสำหรับผู้สมัคร 300,000 คนคิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ย275บาทต่อคนแต่อย่างไรก็ตามอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะฮะในสมัยนั้นก็คือคุณนฤชาโคสาสิวิไลได้อ้างข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลตอนนั้นเป็นรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยประกอบกับมติของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นสั่งชะลอการลงนามในสัญญาโดยอ้างข้อร้องเรียนลอยๆและความบกพร่องของเอกสารการอ้างอิง TOR ที่สถ.เป็นผู้ยกร่างขึ้นก่อนจะออกประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก็คือม.บุรพาเมื่อ13กุมภาพันธ์68ซึ่งพันตำรวจทวีบอกว่านี่แหละเป็นการปล้นงานของม.บุรพากลางแดนเพื่อเปิดทางให้ยกร่าง TOR ขึ้นมาใหม่นำมาสู่การจัดจ้างม.สว.ซึ่งไม่เคยมีผลงานการจัดสอบท้องถิ่นเลยเข้ามาดำเนินการแทนในวงเงินที่สูงถึง133ล้านนะก็ทำให้เกิดความเสียหายแก่งบประมาณแผ่นดินทันทีคืองบมันสูงหรือบ้นบานไปกว่าเดิมจากเดิมที่เขาเสนอราคาแล้วชนะเนี่ย82ล้านเพิ่มมาเป็น133ล้านก็แสดงว่าเราต้องจ่ายเงินให้กับผู้จัดสอบเพิ่มอีก50กว่าล้านนะพี่ไพศาลนั่นแหละฮะที่ทางคุณทวีบอกว่าเนี่ยมันสอกความไม่ชอบมาพากลฮะ
1: ก็น่าคิดนะครับเป็นข้อมูลที่อุตส่าห์ไปล้วงไปค้นมา
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักอีกสักรอบนะฮะไปตัดสัญญาณของภูมิภาคกันก่อนนะฮะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา48นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับ
2: ก็อย่างเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นนะพี่ไพศาลถ้าเอาคดีความนะว่าจะมีใครเพิ่มเติมอีกหรือไม่เนี่ยวันนี้ก็มีความคืบหน้ามาจากทางตำรวจสอบสวนกลางฮะท่านผู้บัญชาการพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนชวนาสัยบอกว่าเดี๋ยวประมาณวันจันทร์อังคารเนี่ยครับจะมีความชัดเจนว่าจะมีผู้ต้องหาเพิ่มเติมนอกเหนือจาก3รายเดิมที่ออกหมายจับและควบคุมตัวได้อยู่หรือไม่แล้วก็ถ้ามีการออกหมายจับมันจะใหญ่แค่ไหนพี่เบสารครับ คือท่านณัฐศักดิ์เนี่ยบอกว่านะครับสำหรับตอนนี้นะฮะในเรื่องของการประชุมกับทีมงานรวบรวมพยานหลักฐานให้ปรากฏความชัดเจนเนี่ยตอนนี้มันเพียงพอแล้วนะฮะที่จะดำเนินการกับ3คนที่ออกหมายจับไปนะครับในส่วนที่2เนี่ยก็คือวันเนี้ยมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งเป็นการรายงานการดำเนินงานครั้งที่2ก็มีความคืบหน้าพอสมควรครับเกี่ยวกับกระบวนการสอบกระบวนการควบคุมรวมถึงกระบวนการเก็บรักษาเอกสารการตรวจข้อสอบข้อเท็จจริงของทางมสว.ที่ปรากฏเป็นข่าวในโซเชียลมีเดียโดยภายหลังแรงงานให้กับทางคุณปกรณ์รองนายกเนี่ยแล้วก็คุณปกรณ์ออกไปแถลงแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเดี๋ยวจะแถลงนะครับด้วยตัวเองที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะอ๋อท่านแถลงหลังจากนั้นครับคือกรอบเวลาในการดำเนินคดีอาญาเนี่ยท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าวันจันทร์นี้ครับจะได้ผลที่ชัดเจนว่าจะดำเนิน

0: การกับบุคคลเพิ่มเติมหรือไม่หากไม่มีการดำเนินคดีเพิ่มเติมก็จะต้องรายงานไปยังปปช.ให้ทราบในรอบแรกเพื่อให้คณะอนุกรรมการไต่สวนดำเนินการในขั้นต่อไปนะครับคดีหลักเนี่ยขึ้นอยู่กับการไต่สวนของปปช.เนื่องจากผู้ทำความผิดเป็นข้าราชการของรัฐการดำเนินการจึงต้องมีรายละเอียดที่รัดกุมทางตำรวจที่หาลือร่วมกันแล้วก็พยายามเร่งรัดให้เสร็จสิ้นภายในวันจันทร์หรือวันอังคารนี้ครับเนื่องจากพยานหลักฐานต่างๆมีความพร้อมพอสมควรในการไต่สวนผู้กระทำความผิดเพิ่มเติมแต่เนื่องจากเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐปปช.จึงมีคณะไต่สวนร่วมพิจารณาพยานหลักฐานเหล่านี้ด้วยครับแต่ว่ารายงานข่าวก่อนหน้านี้บอกแล้วนี่ฮะนอกเหนือจาก3รายนี้นะครับที่มีจ่าพิชิตเป็นหัวเรือใหญ่แต่ว่าระดับผอ.ยุทธศาสตร์เท่านั้นน่ะเตรียมจะออกหมายจับใหญ่กว่าเพราะพี่จิตอีก2คน
1: ครับเขาบอกเป็นข้าราชการใช่ไหม
0: เป็นข้าราชการครับ
1: ก็ยังไม่เห็นก็เห็นพูดมาหลายวันแล้วนี
0: ่ครับ
1: ผบตร.ก็แพร่ออกมาแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรเห็นบอกว่ารอไปสัปดาห์หน้าใช่ไหม
0: วันจันทร์วันอังคารฮะ
1: รอไปวันสัปดาห์หน้าวันจันทร์วันอังคาร
0: ครับ
1: คือของปปช.เนี่ยเขาก็อันนี้ก็ลากยาวล่ะของตำรวจเนี่ยก็ไม่รู้สั้นหรือยาวแต่ว่าเขาก็ออกหมายจับไปบ้างแล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: มี3คน
0: ครับ
1: แล้วจะเพิ่มเติมใครอะไรยังไงก็ยังเห็นประกาศว่าจะมีแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรต่างไอจะเพิกถอนก็ทีแรกว่าจะประชุมกรรมการกลางที่นายกเป็นประธานอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: อ่ะก็เลื่อนไปก่อนบอกว่าเดี๋ยวรอให้ทางกสทมีคำสั่งออกมาเรียบร้อยแล้วก็จะประชุมกรรมการกลางอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าโยนไปสัปดาห์หน้าหมด
0: ครับ
1: ก็คือติดตามเรื่องนี้แล้วอารมณ์เหมือนกับตอนผมเป็นวัยรุ่นนะ แล้วไปงานไอ้เต้นรำที่เขาเรียกเต้นรำบอลลูนอ่ะ
0: ครับ
1: เต้นรำบอลลูนคุณณรงค์เคยไปงานพวกนี้ไหม
0: ไม่
1: ต้องใส่สูทต
0: ้
1: องใส่สูทไปแล้วก็ต้องไปหาคู่เต้นเอาอ่ะถ้าไม่มีไปด้วย
0: ก็ต้องไปโค้งโต๊ะอื่นอย่างเงี้ยแหละฮะ
1: ถ้าไม่ชวนเพื่อนหญิงสาวไปด้วยกันเป็นกลุ่มไปด้วยกันก็ต้องไปพยายามไปหาในงานนะ
0: ครับ
1: จีบก็ในงานนะเชิญชวนก็เต้นรำในงานเรา
0: ครับ
1: คราวนี้ไอการเต้นรำพวกเหล่านี้มันจะมีจังหวะเร็วจังหวะเร็วสนุกสนานอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ชัดชัดช่าลุมบ้าอะไรผมจำไม่ค่อยได้นะ
0: ครับ
1: แทงโก้อะไรต่างๆมันจะมีจังหวะเร็วเขาจังหวะเร็วเสร็จแล้วมันจะต้องมีจังหวะที่เขาเรียกจังหวะสโลว์ที่บางทีคนสมัยนั้นก็จะเรียกสโลว์ซบ
0: ครับ
1: คือให้โอกาสหนุ่มสาวได้เต้นรำแบบช้าๆ ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น
0: แก้มของหญิงสาวก็แอบแนบอกอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละฮะ
1: ถ้าใกล้ชิดกันก็โอเคถ้าไม่ใกล้ชิดก็ต้องรักษามารยาทแล้วก็ว่าไปแต่ผมก็เลยจะพูดถึงว่าอารมณ์มันก็อย่างเงี้ยมันไม่ได้ว่าเร็วไปทุกจังหวะเดี๋ยวมันก็จะมาถึงจังหวะช้าๆแนบ
0: ๆครับ
1: แล้วหนุ่มๆเนี่ยเขาอยากจะให้มีจังหวะช้าๆแบบนี
0: ้
1: ผมจะได้ใกล้ชิดหญิงสาวคู่เต้นไง
0: ครับ
1: เพราะเป็นจังหวะเร็วมันเหนื่อยแล้วมันบางทีมันท่าเต้นมันยากมันได้ฝึกมา
0: แล้วแหม
1: เต้นไม่สวยก็จะอับอาย
0: ใช่กำลังจะเข้าขาก็เลยจบเพลงซะแล้วอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: จบเพลงซะแล้วรอจังหวะสโลว์รอบต่อไป
0: ครับ
1: เนี่ยผมก็เลยไม่แน่ใจปปช.เนี่ยเขามาจังหวะสโลว์เขาอยู่ละ
0: ครับ
1: จังหวะเร็วไม่ค่อยมีไม่มีเลยอ่ะแต่ตำรวจเนี่ยหลายคนก็คิดว่าน่าจะมีจังหวะเร็วแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงจังหวะสโลว
0: ์ปัญหาคือ
1: กระแสไม่รู้จะสโลว์ไปนานหรือเปล่าเพราะมีอาจจะมีแฟนๆเรียกร้องว่าสโลว์นานๆก็ดี
0: ครับครับแล้วกลัวกระแสข่าวอื่นมากลบซะหมดเนี่ยฮะพอกลบซะหมดแล้วเนี่ยแล้วไม่ค่อยมีคนติดตามมันก็ยิ่งจะไปกันใหญ่เลยคราวนี้มันก็จะเดินช้าไปกันใหญ่เลยนะเพราะคดีนี้สรุปแล้วเนี่ยที่ออกหมายจับแล้วจับไปแล้วเนี่ยมี3คนดร.วินมีน้องสาวมีจ่าพิชิตใช่ไหมครับแล้วก็แต่เนี้ยปปช.อยู่ระหว่างแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อเติมกับข้าราชการที่บ้านที่นนทบุรีไปแก้ข้อสอบอ่ะนั้น11คน นะฮะแล้วก
1: ็อันนั้นก็ยัง

0: ตำรวจก็ยังไม่มีหมายจงหมายจับอะไรใช่ไหม
1: เขาบอกว่าจะกันเป็นพยานฮะเปิดมาให้หมดเลยแล้วมันมีข่าวด้วยดร.วินแฉหมดพี่ภัยสารอย่างน้อยนะผมไม่ตายเดี๋ยวอยู่แล้วก็แฉออกมาหมดจนนำมาซึ่งกระแสข่าวว่าจะออกหมายจับ2ตัวการที่ใหญ่กว่าจ่าพิชิตอีก2คนแต่อยู่ในระดับผอ.ซึ่งก็ใหญ่กว่าผอ.อยู่ที่วิเชียรนะครับแต่ว่าจะเป็นผอ.ส่วนกลางในสถ.หรือว่าที่ไหนอันนี้ไม่ทราบฮะจะเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดสอบหรือเปล่าไม่รู้ฮะ
0: บางก็บอกว่าเป็นผอ.1คนจากมสว.
1: ครับ
0: กับผอ.อีกคนของกรม
1: สถ.
0: ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1: ครับ
0: ถ้าระดับผอ.ก็ประมาณระดับ8ระดับน่าจะระดับ8
1: ครับ8ฮะ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ทำไมได้ตำแหน่งสูงอะไรมากมาย
1: ตัดจบแค่นี้เหรอครับ
0: เพราะไม่รู้เขายังอยู่ในจังหวัดสโลอยู่ ผมก็เลยเดาใจเขาไม่ออกเหมือนกันว่าจะยังไง
1: มูลค่า 4,500 ล้าน
0: ให้เขาเปลี่ยนจังหวะเป็นจังหวัดฟ็อกทรอตบ้างอะไรบ้างเนี้ยก็โอเค
1: ครับ
0: เราจะได้รู้สึกว่าดูซิจังหวะนี้มันมีความเล้าใจยังไงยังไม่เปลี่ยนนะ
1: ครับ
0: ตำรวจก็ยังมาเนิบๆจังหวัดสโลซบอยู
1: ่ครับ
0: ปปช.นี่สโลซบยาวเลย3เดือน6เดือนไม่รู้จะจบหรือเปล่า
1: ครับเอาก็ผมฟังทนายคลายทุกข์เนี่ยทนายรณรงค์อ่ะแบบกระแสถึงปปช.บอกเร็วสุด3ปีช้าสุดนู่นนะฮะ 8-9 ปีนู่นนะครับ
0: ก็คุณณรงค์เห็นมั้ยล่ะตอนนี้ใครก็เล่นข่าวนี้บ้างล่ะก็จะมีแต่ว่าเว็บไซต์ที่เขาเจาะเป็นข่าวเจาะอยู่เขาก็เกาะติ่งเขาตลอด
1: ครับ
0: อย่างของคุณประสงค์เขาเนี้ยนะ
1: ครับ
0: หรือว่าพวกอะไรที่เขาทำพวกข่าวเจาะข่าวอะไรเขาก็ยังเกาะอยู่แต่ว่าถ้าพูดถึงสถานีข่าวตัวไปวิทยุโทรทัศน์อะไรก็ไม่นั่นละ
1: โดนข่าวที่ใหญ่กว่าครบไปหมดแล้วครับ
0: ใช่เป็นข่าวที่มันเป็นข่าวประเด็นร้อนเข้ามา
1: ครับ
0: สถานการณ์ภาคใต้ยิงทหารพรานอาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต5นายอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ผู้บัญชาการทหารบกก็ประกาศเลยว่าจากนี้เราจะเป็นฝ่ายไล่ล่าบ้างคุณอะไรนะจะไม่อะไรจะไม่ได้จะไม่ได้หลับอะไรจะใช้คำว่าไง
1: นั่นแหละเป็นฝ่ายเราที่จะออกไล่ล่าคุณบ้างประมาณนี
0: ้ไม่ว่าคุณจะไปอยู่ประเทศไหนประเทศไหนจะช่วยคุณอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วรัฐมนตรีกลาโหมก็ไปสวนหรือแปลอะไร
1: โอ้ใช้คำแรงไปคำว่าไล่ล่าคนไทยด้วยกันควรจะนั่งโต๊ะคุยกัน
0: ความเห็น
1: เท่านั้นแหละพี่เบส
0: คนไทยด้วยกันแต่ว่าความเห็นต่างกันใช่ไหม
1: ต้องคุยกัน
0: เราก็คุยกันฉะนั้นนะทัวลงเลยดิ
1: วันนี้ต้องออกมาอธิบายอีกรอบหนึ่งฮะผมก
0: ็สิมีสื่อเขาจริงไหมเนี่ยคุณณรงค์เขาบอกถึงขั้นว่าสะอื้นเลย
1: น้ำตาคลอเลยครับเพราะว่าสื่อเนี่ยเอาภาพนิ่งเลยนะพี่ไพศาลโคลดเข้าไปใกล้ๆดวงตาน้ำตาเอิดเบ้าตาเลยฮะเสียงสั่นตลอดเวลาเลยครับคือคนเข้าใจผิดว่าผมไม่รักลูกน้องปมไปให้ร้ายนะฮะที่เจ้าหน้าที่ทหารถูกยิงแล้วก็ไปบอกว่าคำว่าไล่ล่ามันแรงไปถ้าเห็นต่างควรมานั่งคุยเนี่ยนะเขาบอกว่าผมเนี่ยดูผิวบนหัวผมนี่เขียวอย่างเดียวนะฮะรักลูกน้องนะครับไม่ยอมให้ลูกน้องสูญเสียไปฟรีๆอยู่แล้วครับนะแต่ว่าเนี่ยฮะเวลาให้สัมภาษณ์ท่านก็ในฐานะตำแหน่งรัฐมนตรีมันจะไปแบบเหมือนกับอะไรนะแหลมฟ้าผ่าอย่างเงี้ยคงไม่ได้ครับ
0: วันนี้เนี่ยแต่สื่อบอกว่าบิ๊กดุลพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอโทษสื่อสารไม่เต็มที
1: ่ครับ
0: ทำคนเข้าใจผิดว่าไม่รักลูกน้องกรณีไม่ให้ใช้คำว่าไล่ล่าคนร้ายยิงทหารพรานเสียชีวิต5นายที่นราธิวาสย้ำไม่มีอะไรช้ำใจไปยิ่งกว่าลูกน้องเสียชีวิตแต่ไม่อยากเอาน้ำมันไปเติมไฟ
1: เดี๋ยวขยายความช่วงหน้าไหมพี่ไพศาลสำหรับเรื่องนี้นะฮะพักกันครู่เดียวครับ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: ู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาตรงครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่พิสารครับคุยเรื่องใต้กันต่อเลยครับหลังจากที่วันนี้พลโทอดุลออกมานะฮะให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังจากเมื่อวานนี้ถูกทัวลงจากคำให้สัมภาษณ์ของท่านนะฮะอย่างที่พี่พิสารบอกเลยว่าทำไมคนเข้าใจผิดว่าผมไม่รักลูกน้องนะครับผมเนี่ยไม่อยากแค่ใช้คำว่าไล่ล่านะฮะเพราะว่าสถานะรัฐมนตรีมันต้องระวังคำพูดต้องไม่ไปเติมเชื้อไฟครับพี่ไพศาลครับพลโทอดุลเนี่ยชี้แจงปมดราม่านะฮะให้สัมภาษณ์ว่าไม่อยากให้ใช้คำว่าไล่ล่าครับกรณีคนร้ายที่ไปยิงทหารพลาน5นายที่นราธิวาสนะครับเรื่องนี้ท่านบอกว่าท่านเสียใจจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรช้ำใจเท่าเรื่องเมื่อวานแล้วนะตนเป็นทหารเป็นผู้พันเป็นผู้การเวลาลูกน้องเสียชีวิตจากการสู้รบไม่มีอะไรช้ำใจไปกว่านั้นสีเขียวจับหนังหัวผมอยู่ตลอดไม่เคยเปลี่ยนถึงแม้ว่าบทบาทจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่ยืนยันได้ว่าลูกน้องต้องไม่ตายฟรีและได้บอกแกแม่ทัพภาคสีว่าให้จับตัวผู้ก่อเหตุมาให้ได้ผมทำเรื่องนี้มาทั้งชีวิตลูกน้องไม่มีตายฟรีแต่ฐานะและบทบาทของผมถ้าไปพูดอะไรที่รุนแรงกว่านี้มันก็อาจจะเป็นการยกระดับเอาน้ำมันไปเติมแต่เมื่อจำเป็นต้องพูดความในใจก็ต้องพูดครับไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่ากับการถูกกล่าวหาว่าไม่รักลูกน้องเสียใจกับคำพูดที่ไม่ได้สื่อสารออกไปทั้งหมดท่านบอกอย่างนี้ฮะและหลังจากนั้นพี่เพศานเสียงเริ่มสั่นเคลือน้ำตาเริ่มคลอเบ้าแล้วครับคือท่านบอกว่านะฮะผมเนี่ยแม้จะพูดดุดันแต่ยืนยันว่าผมไม่ได้โมโหและไม่มีความขัดแย้งกับเสนาธิการทหารบกและไม่ได้สื่อสารกันก่อนที่เสนาธิการทหารบกจะลงพื้นที่พร้อมขอโทษที่สื่อสารออกไปแล้วแต่ไม่ได้สร้างความเข้าใจได้มากนะผมไม่ได้มีวัฒกรรมหล่อสวยสื่อก็ถามผมก็ตอบโดยไม่ได้คิดว่าผลกระทบมันจะรุนแรงขนาดนี้เสียใจกับคำพูดหลายคนว่าผมเป็นทหารพอมาถึงการเมืองก็เปลี่ยนแปลงผมไม่ได้หลงไหลได้ปลื้มไม่ได้ยึดติดอะไรเลยถ้าไปอีสานถามคนที่ไปได้เลยผมเป็นคนแบบนี้นะฮะซึ่งระหว่างที่ให้สัมภาษณ์คำพูดเนี้ยพี่เพศานขังคึงขังนะฮะหนักแน่นแต่น้ำตาคลอเบ้าเลยครับคงอัดอั้นนะฮะ
2: ครับก็เราก็ไม่วิพากษ์วิจารณ์นะ
1: ครับ
2: ก็ว่าท่านก็ว่าไปเพราะว่าท่านชี้แจงแล้วก็มีคนที่เขาไม่ถูกหูไม่ถูกใจเขาก็วิพากษ์วิจารณ์หนักๆมา
1: ครับ
2: ใช่ไหม
1: เข้าใจได้คือท่านเสทบที่ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุอะครับพี่เพศานคือนอกเหนือจากต้องไปปลุกขวัญกำลังพลในพื้นที่แล้วอะท่านก็ต้องพูดชนิดที่ว่าเรายอมไม่ได้หรอกคราวนี้เป็นทีของเราแล้วที่จะออกไล่ล่าคุณบ้างปลอบขวัญคนในพื้นที่ปลุกขวัญกำลังพลที่โอ้โหเห็นภาพแบบนั้นใครๆก็เสียขวัญฮะแต่ว่าในส่วนของรัฐมนตรีกลาโหมก็รู้บทบาทของท่านก็อีกทางหนึ่งฮะแต่ถ้าเรามองในบริบทของทั้งสองฝ่ายก็เป็นลักษณะนี้ครับครับแต่ว่าโอ้โหวันนี้ทางผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเองเนี่ยก็บอกว่าจะขอใช้กฎอัยการศึกซึ่งมันมีผลบังคับใช้ในพื้นที่3จังหวัดอยู่แล้วครับพี่ไพศาลแต่ไม่ได้งัดออกมาใช้ฮะจะขอประกาศใช้กฎอัยการศึกครอบคลุมพื้นที่นราธิวาสเลยครับ
2: อันนี้ผมว่านี่คือแรงโดยเนื้อหา
1: ครับ
2: ไม่ต้องไปแรงด้วยวาจาแต่ดูโดยเนื้อหาการปฏิบัติเนี่ย
1: ครับ
2: การประกาศใช้กฎอัยการศึกในจังหวัดนราธิวาสเนี่ยอันเนี้ยของหนัก
1: ครับ
2: เพราะนั่นหมายถึงว่าสามารถใช้กำลังทหารเข้ามาปฏิบัติการ
1: ครับ
2: นะคือมันมีระดับของสถานการณ์ซึ่งเรื่องของลักษณะการใช้กำลังมันก็จะให้สอดคล้องกับเรื่องของสถานการณ์
1: ในพื้นที่ใช่ฮะ
2: แต่ว่าพอเกิดเหตุที่มันอุกชะกันขนาดนี้ยกระดับขึ้นมาถึงขั้นประกาศกฎอัยการศึก
1: ครับ
2: ก็หมายถึงว่าตอนนี้ทหารเขาก็เต็มมีอำนาจ
1: สูงสุดในพื้นที่ครับครับเพราะว่าอย่างปกติทั่วเราทั่วไปเนี่ยที่เราใช้ชีวิตปกติอยู่นะมันก็มีกฎหมายอาญากฎหมายบ้านเมืองครอบคลุมอยู่แล้วใครทำผิดกฎหมายก็ดำเนินคดีกันไปพื้นที่เฉพาะบางพื้นที่ก็อาจจะเป็นพรบความมั่นคงอันนี้ก็เบาบางลงมาหน่อยแต่ว่ามันเหนือกว่ากฎหมายปกติทั่วไปมีพรกฉุกเฉินในพื้นที่3จังหวัดที่ประกาศแต่บางอำเภอก็ยกเว้นไปนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วนะฮะหนักไปกว่านั้นเนี่ยก็เนี่ยครับกฎอัยการศึกนี่แหละครับที่มันมีผลอะไรบ้างก็คือเพิ่มอำนาจการปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจตั้งจุดตรวจค้นเส้นทางสาธารณะตรวจค้นยานพาหนะตรวจค้นเคหสถานตลอดจนจับกุมกักตัวผู้ที่มีพฤติการต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในพื้นที่ทันทีและที่สำคัญคืออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธได้ทันทีครับเมื่อพบผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่มีพฤติการก่ออันตรายต่อกำลังพลโดยปฏิบัติตามหลักความจำเป็นและได้สัดส่วนให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสดำเนินการตามยุทธการรักษาความสงบเรียบร้อยและด้านความมั่นคงโดยใช้การใช้อำนาจในการตรวจค้นเพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุรุนแรงแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนปฏิบัติตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารคือตอนนี้ทหารในพื้นที่นราธิวาสคุมกฎหมายอยู่จากกฎอัยการศึกนะฮะแล้วก็การมีผลบังคับใช้คำสั่งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามก็คือเมื่อวานนี้เป็นต้นไปเลยครับพี่เบสานครับแต่นี่ไอ้คำเนี้ยพี่เบสานปฏิบัติตามหลักความจำเป็นและได้สัดส่วนไอ้คำว่าได้สัดส่วนเนี่ยนะฮะผมเคยถามฝ่ายความมั่นคงนะฮะแล้วก็อดีตบิ๊กทหารก็บอกไม่แน่ใจใครเอามาใช้คำแรกเนี่ยคำว่าปฏิบัติการแล้วต้องได้สัดส่วนนะเขายิงเรามา1ลูกเราต้องยิงต่อไป1ลูกเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยเขาบอกอย่างเงี้ย
2: ก็ไม่ถึงขั้นต้องไปเอารถถังคือมันมีปฏิบัติการมาถึงจัดกำลังมาดักยิงเจ้าหน้าที่ขนาดนี้ใช่ไหม
1: ครับ
2: ตามสัดส่วนเลยก็คือเราก็จัดกำลังไปไล่ล่า ผมว่าไอ้คำว่าไล่ล่าเนี่ยไม่ใช่เป็นคำที่ประดิษฐ์ครับมีปฏิบัติประกาศกฎการศึกนี่ยังไงเนี่ยไล่ล่าแน่นอน
1: ล่าใช่ครับใช่ครับ
2: รัฐมนตรีกลาโหมก็ท่านก็ไม่ต้องไปพยายามจะใช้คำอะไรที่มันดูลุกดวนของจริงเลยผมบอกได้เลย
1: เหมือนตำรวจปฏิบัติการจับโจรผู้ร้ายฮะเขาก็เรียกว่าไล่ล่าเหมือนกันครับสุดล่าฟ้าเขียวเหมือนกันฮะคุณจะหนีไปไหนไกลขนาดไหนเราก็ต้องตามจับให้ได้ฮะ
2: ระเบิดภูเขาเผากระท่อมมากันแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วง
1: ครับ
2: อออุกอาจขนาดนี้นะ
1: ฮะ
2: อันนี้ปฏิบัติการเนี่ยเมื่อกี้ใช้คำว่าไงนะ
1: ปฏิบัติการ
2: ใช้อะไรตามสัดส่วนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: ก็คือมันมีปิกอัพมามีคนมีอาวุธปืนอะไรระดับไหนอะไรยังไงเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเกินไปถึงขั้นต้องเอารถถัง เอาปืนใหญ่มายิงถล่มอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
2: ถึงขนาดเราก็มีชุดไล่ล่าชุดปฏิบัติการอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ปิดล้อมจับกุมตรวจค้นแต่มาตัวไม่อยู่ไปอยู่หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วกดดันญาติ
1: ครับ
2: รู้แหล่งที่อยู่ยุ่งญาติพี่น้องก็ต้องเข้าไปกดดันสอบสวนเชิญตัวมาสอบ
1: ครับ
2: ใช่ไหมฮะเรียกพ่อเรียกแม่เรียกญาติพี่น้องมาสอบไม่เดือดร้อนไงมันรู้ไหม
1: ฮะแม่ทัพภาค4เองเนี่ยพลโทนรทิพย์โพยนอกเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะของบประมาณเลยสร้างรั้วชายแดนป้องกันเรื่องของการหลบลี้หนีภัยออกช่องทางธรรมชาติหรือว่าการเข้ามาจากช่องทางธรรมชาติแล้วก็มาก่อเหตุในบ้านเราแล้วก็หลบไปทางช่องทางธรรมชาติอันนี้ถ้าเกิดว่าสร้างรั้วเพราะไม่มีปัญหาเหมือนกับไทยกัมพูชาเพราะอันนั้นน่ะเรื่องของการปักปันเขตแดนมันยังเป็นปัญหากันอยู่แต่ว่าพื้นที่เรากับประเทศเพื่อนบ้านไม่มีปัญหาตรงนี้เราสร้างได้เลยพี่เบสานถ้าเราสร้างได้นะแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งถ้าเราทำสำเร็จนะก็คือเรื่องของบุคคลสองสัญชาตินะครับ
2: ครับ
1: บุคคลสองสัญชาติที่พอมาถึงบ้านเราก็มีบัตรประจำตัวประชาชนข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเขาก็มีบัตรประจำตัวประชาชนของอีกประเทศหนึ่งอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นปัญหามากที่ฝ่ายความมั่นคงยังแก้ไม่ตกให้เลือกแล้วนะฮะก็ยังเคลียร์กันไม่ได้หมดครับ แล้วมันก็เป็นปัญหาก็คือพอเราจะขอความร่วมมือหรือว่าประสานไปอะครับพี่ไพศาลนั่นไงเขาออกไปมีหลักฐานเลยเห็นหลังไวๆไปพักบ้านโน้นพักอยู่ตรงนี้ตามจับให้ไม่ได้ครับเพราะถือว่าเป็นคนของเขาเป็นพลเมืองของเขา
2: ปัญหาพวกนี้มันคาราคาซังมาเนิ่นนาน
1: ครับใช่ครับ
2: คนสองสัญชาติต่างๆเหล่าน
1: ี้ครับ
2: ก็ไม่เลือกสักสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งนะอยากจะเป็นอีกประเทศหนึ่งก็เลือกไปเลยใช้ชีวิตอยู่ไป
1: ทำถ้ามาก็ผ่านด่านปกติมาเลยนะถ้าเกิดคุณฝักใฝ่อยากจะอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งไหมพี่ไพศาลแล้วก็จะมาคุยกันยาวๆเลยครับ
2: ครับ
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: ก่อนจะคุยข่าวต่อครับพี่ไพศาลครับขอประชาสัมพันธ์งานของ FM 100.5 สักงานหนึ่งนะครับ
2: ครับ
1: เปิดรับสมัครแล้วนะครับ CEO of ASEAN รุ่นที่3ครับเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยรวมทั้งการวิเคราะห์แนวโน้มของ2ตลาดมหาอำนาจครับทั้งสหรัฐและจีนเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริศาลวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์และคุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนครับคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนเริ่มอบรมกันยายนนี้ถึงธันวาคม2569ครับสมัครด่วนได้ตั้งแต่วันนี้ราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทรับจำนวนจำกัดนะครับโทรได้เลยนะครับหมายเลข094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ครับคุยกันต่อครับ
2: ครับ
1: คุณประภาพรบอกว่าเห็นด้วยกับกฎอัยการศึกนะฮะส่วนอีกท่านหนึ่งคุณวีโต้แหละครับบอกว่าพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดแล้วก็มีเครื่องหมายถูกครับพี่ไพศาลแล้วก็อีกบรรทัดหนึ่งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญมีเครื่องหมายกากบาทผิดไว้ฮะ
2: ก็โอเคออกมาขอโทษขอโพยแล้ว
1: ครับ
2: ออกมาบอกว่าสื่อสารอาจจะยังไม่สุด
1: ครับ
2: ก็เลยคนก็ไปตีความหัวจิตหัวใจจุดยืนท่านไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
2: ครับ
1: อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าคุณ ETS ก็ไล่ล่าก็ถูกแล้วนี่กลัวโจรใต้ต้องคุยกับโจรเหรอครับนะฮะแต่สุดท้ายปลายทางฮะเมื่อวานนี้ที่มีโอกาสได้คุยกับดร.ปณิธานวัฒนยากรนะครับ 1. เราต้องสร้างความเข้มแข็งนะฮะในกำลังพลของเราอาวุธยุทโธปกรณ์นะฮะแล้วก็ความร่วมไม้ร่วมมือจากประชาชน 2. ต้องลดทอนกำลังหรือว่าความสามารถของกลุ่มเห็นต่างให้ได้พี่พิสารและที่สำคัญปัญหานี้จะจบได้ก็คือบนโต๊ะเจรจาครับคุยจันทร์ศิสุขฮะเร็วช้ามันต้องคุยกันครับทุกสมรภูมิจบได้ด้วยโต๊ะเจรจาครับ
2: ก็เห็นด้วยอยู่แล้ว
1: ครับ
2: ตามนั้นอยู่แล้วมันลบกันจนกระทั่งยอมแพ้อีกข้างหนึ่งมันคงยากอ่ะ
1: ครับ
2: มันก็ต้องเจรจาแต่ว่าจะลากเข้าสู่โต๊ะเจรจาได้บางทีมันก็ต้องซัดกันจนกระทั่งคือปิดทุกหนทางที่จะต่อกรนะนะ
1: ครับ
2: ตอนเข้าสู่โต๊ะเจรจา
1: ครับ
2: คือพูดง่ายๆว่าเชิญชวนเข้าสู่โต๊ะเจรจาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่าย
1: ๆดู
2: แต่ว่าบีบบังคับต้อนให้เข้าสู่โต๊ะเจรจาเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะจำเป็นต้องเป็นอย่างนั้น
1: อันนี้บริการทำอยู่ใช่ไหมฮะ
2: อเมริกานี่ผมว่ามันน่าจะมีวาระซ่อนมากกว่าเรื่องว่าพยายามกดดันให้อิหร่านเข้าสู่โต๊ะเจรจามันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้น
1: ครับเพราะทิ้งท้ายทุกครั้งเลยในการถล่มไม่รู้จะกี่รอบแล้วเนี่ยนะบอกว่าต้องกลับมาสู่โต๊ะเจรจาต้องกลับมาสู่โต๊ะเจรจานะเนี่ยประมาณเนี้ย
2: คือมันเป็นเรื่องจริงที่ว่ามันตกลงกันไว้แล้วมันก็ไม่ปฏิบัติตามอ่ะ
1: ครับ
2: อิหร่านก็ไม่ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซของจริงสหรัฐก็ไม่ได้ถอนกองกำลัง
1: ไปจริงๆ
2: ที่จะปิดล้อมไอ้อ่าวเปอร์เซีย
1: ครับ
2: มันยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
1: ครับ
2: คือถ้ามันตกลงกันแล้วปฏิบัติจริงอย่างเงี้ยมันถึงจะโอเค
1: ครับ
2: นะ
1: เดี๋ยวคนเป็นกลางก็เหนื่อยของเราก็รอดูฮะเพราะว่าเราก็มี
2: แต่ของเราเนี่ยเมื่อเราใช้กำปั้นเหล็กแล้วเนี่ยมันต้องมีความแม่นยำนะ
1: ครับ
2: มันมีความเสี่ยงอยู่ตรงว่าถ้าสเปะสปะการข่าวไม่ดีเนี่ยมันเสียแนวร่วม
1: ครับ
2: มันทำให้ประชาชนเขาไปเกลียดชังเรา
1: ครับ
2: ถูกไหม
1: ครับ
2: อย่างเช่นว่าไปจับผิดฝาผิดตัวหรือไปอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้มันต้องระวัง
1: ครับ
2: การข่าวต้องแม่นยำแล้วก็ทำตามสัดส่วนต
1: าม
2: ที่ว่า
1: เหตุการณ์ครั้งนี้แนวร่วมของฝ่ายเห็นต่างก็เสียหายไปเยอะนะครับเพราะว่าคุณก็ไปยิงชนิดที่ว่าทำให้ชาวบ้านลูกเล็กเด็กแดงบาดเจ็บไปด้วยครับดีไม่ถึงขั้นเสียชีวิตเพราะมันอยู่กลางชุมชนเลย
2: ก็เป็นเหตุเป็นผลนะถ้าสมมติว่าเจ้าหน้าที่ไทยจะต้องเปิดปฏิบัติการเช่นต้องประกาศกฎอัยการศึกต้องไล่ล่าพวกคุณ
1: ครับ
2: มันเป็นเหตุเป็นผลอยู
1: ่ครับ
2: นะฝั่งที่เคลื่อนไหวอยู่ก็ต้องทราบว่าไอ้ถ้าคุณเล่นแรงขนาดนี้เขาจะเป็นนั่งอยู่เฉยๆได้ยังไงถูกไหม
1: ครับ
2: ไม่ตอบโต้ได้ยังไง
1: ครับ
2: ไม่จับกุมไม่ดำเนินคดีอยู่ได้ยังไงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
1: ฮะ
2: นะแรงมาทำขนาดนี้ก็ต้องมีการกวาดล้างกันนะ
1: ครับ
2: ไม่ต่างอย่างเรื่องคดีอาญาทั่วไป
1: ซึ่งความคืบหน้าเองเนี่ยนะครับผู้การนานาธิวาสก็บอกว่าก็ทราบกลุ่มแล้วนะพี่ไพศาลฮะว่าเป็นฝีมือของใครนะครับตอนนี้กำลังเตรียมออกหมายจับนะฮะมีชื่ออะไรบ้างมะซาฟีติโมอับดุลละมะแซอิสมาแอเจแวแล้วก็อาซีซันมะดาแอเป็นแกนนำระดับปฏิบัติการที่มีกองกำลังในพื้นที่กว่า10คนเคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอจะแนะระแงะศรีสาครและรือศอกนะครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนะฮะตอนนี้ออกคำสั่งยกระดับมาตรการความมั่นคงสูงสุดทั่วทั้งจังหวัดนราธิวาสตามอำนาจกฎอัยการศึกเลยตอนนี้กำลังปูพรมตรวจค้นจับกลุ่มและดึงฝ่ายพลเรือนมาร่วมภารกิจในครั้งนี้ให้สำเร็จให้ได้ครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของกองกำลังฝ่ายเราก็ว่าได้นะฮะที่เราสูญเสียไป5นายแต่เราสามารถสร้างความชอบธรรมในการรุกคืบนะฮะในการที่จะจับกลุ่มขบวนการเหล่านี้แล้วก็น่าจะได้รับความร่วมมือที่ดีจากมวลชนคนในพื้นที่ครับพี่เพศาลขอให้ช่วยแจ้งเบาะแสเท่านั้นแหละฮะเพราะเหตุการณ์ใน3จังหวัดนะพี่เพศาลไอ้ที่มันสำลิดผลปิดล้อมตรวจค้นได้แล้วก็เป็นข่าวอยู่เนืองๆว่าพอปิดล้อมตรวจค้นไม่ยอมให้ตรวจค้นแล้วปะทะกันเนี่ยชาวบ้านแจ้งทั้งนั้นแหละครับเพราะชาวบ้านบอกว่าไม่อยากเห็นความรุนแรงในพื้นที่เจอคนแปลกหน้าเข้ามาแจ้งเจ้าหน้าที่เลยและทุกรอบที่แจ้งเจ้าหน้าที่ก็คือกลุ่มเห็นต่างมีอาวุธแล้วก็เตรียมมาก่อเหตุในพื้นที่ทั้งนั้นครับนั่นแหละฮะก็หวังว่าชาวบ้านในพื้นที่ถ้าเกิดให้ความร่วมมือว่าใครหลบเข้ามาในพื้นที่ของเราแจ้งเจ้าหน้าที่เลยครับเหตุการณ์แบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นครับ
2: ครับผมเห็นมีความเห็นจากพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์นะอดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือสลพ.พลโทนันทเดชโพสต์ใน Facebook ว่าอย่างนี้ข่าวโจรใต้ผู้ชายหลายคน

0: มีทั้งแต่งหญิงบ้างแต่งชายบ้างรุมฆ่าทหารพรานนั้นน่าเศร้าจริงๆเลยอยากบอกว่าถ้าอยากจะปราบโจรเหล่านี้จริงๆไม่ยากหรอกครับเพราะโจรเหล่านี้มีเจ้าของถึงแอบอยู่ในหมู่บ้านข่มขู่ชาวบ้านได้ชาวบ้านที่มีลูกมีหลานและพอมีกำลังเงินบ้างก็ต้องส่งลูกเข้ามาเรียนในกรุงเทพหรือไปเรียนเมืองนอกส่วนคนจนก็ต้องทนอยู่ในหมู่บ้านต่อไปดังนั้นถ้าอยากจะปราบปรามโจรจริงต้องปราบเจ้าของโจรและข้าราชการชั่วบางคนรับสินบนเจ้าของโจรเสียก่อนครับวิธีปราบก็ไม่ยากถ้าเพียงข้าราชการส่วนหนึ่งเกิดจิตสำนึกรักชาติรักบ้านเมืองขึ้นมาไม่ยอมรับสินบนจากพวกค้ายาเสพติดพวกค้าของเถื่อนค้ามนุษย์ซึ่งบางครั้งคนเหล่านี้ก็ขนชาวอุยกูลักลอบเข้ามาในประเทศอุยกูบางคนหน่วยก้านดีหรือเคยทำงานก่อการร้ายมาก่อนนายทุนก็ส่งมาให้มาเป็นโจรใต้ก็มีแล้วก็มีต่างๆอีกมากพลโทธนเดชใช้พยานใหญ่เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ดังนั้นถ้าขาดนายทุนเหล่านี้ขาดข้าราชการที่เห็นแก่เงินบางคนพวกโจรก็จะขาดที่พึ่งพิงไปต่อไม่เป็นต้องเลิกไปเอง
1: อ
0: ีกวิธีหนึ่งคือต้องทำให้ข้าราชการปราบกันเองก่อนการรับสินบนก็จะลดน้อยลงที่พูดมานั้นฟังเหมือนง่ายแต่ก็เป็นเรื่องทำได้ยากทั้งสองเรื่องครับลองปราบกันเองควบคู่ไปกับปราบโจรด้วยสำเร็จแน่
1: ๆครับ
0: นี่ก็เป็นข้อมูล
1: ครับ
0: ที่ก็บอกอะไรเป็นในๆอยู่นะว่ามันก็อาจจะมีพวกอะไรที่มันซ่อนปัญหาที่มันซ่อนๆ
1: อ้าวแล้วพี่ไพศาลจำได้ไหมล่ะ
0: อยู่ปลายจะอยู่ปลายจมูกเราเนี่ยนะ
1: ที่ไปทลายแหล่งพักพิงของคนหลบหนีเข้าเมืองเป็นชาวอุยกูร์แล้วก็โรฮิงญาที่บนยอดเขาในพื้นที่3จังหวัดสร้างเป็นหมู่บ้านนะที่พักค้างอย่างเดียว
0: อันนั้นพวกนักการเมืองท้องถิ่นเพียบเลยเนี่ย
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: มีข้าราชการระดับสูงรู้เห็นเป็นใจด้วยฮะที่ถูกลงโทษดำเนินคดีไปอะฮะ
0: ได้ค่าหัวเป็นนั่นเลยนะ
1: ครับ
0: ต้องจ่ายเป็นค่าหัวกันมาเลยคร
1: ับเนี่ยเป็นล่ำเป็นสันฮะอันเนี้ยทางฝ่ายความมั่นคงบอกเลยอันนี้มันคือภัยแทรกซ้อนครับที่มันเกาะกิน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่เอาแผนพัฒนาลงไปเอางบประมาณลงไป 500,000-600,000 ล้านบาท20กว่าปีแล้วทำไมมันไม่ฟื้นสักทีหนึ่งความเห็นต่างยังมีอยู่เหรอเขาบอกว่าไม่ใช่เลยความเห็นต่างอาจจะลดน้อยถอยลงไปเหลือไม่ถึง 10% แล้วครับแต่ไอ้คนเดิมนี่แหละครับปืนกระบอกเดิมนี่แหละครับมันเปลี่ยนแปลไปเป็นคุมขบวนการค้าของเถื่อนขบวนการน้ำมันเถื่อนขบวนการค้ามนุษย์ในพื้นที่ไปหมดแล้วอ่ะพี่ไพศาลแล้วมันก็ผสมปนเปไปกับเหตุอยู่ใน3จังหวัดเนี่ยครับ
0: ครับก็อย่างที่ผมเคยเล่าว่าเมื่อสมัยผมยังอายุน้อยๆอยู่เคยไปอ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: ไอ้เรื่องเกี่ยวกับการแบ่งแยกดินแดนอะไรต่างก็มีความเคลื่อนไหวอยู่แต่ว่าไอ้ที่มันมีปฏิบัติการเนี่ยจับพ่อค้าเรียกค่าไถ่
1: ค่าไถ่เรียกค่าคุ้มครองอย่างเงี
0: ้ยเรียกค่าคุ้มครองเรียกค่าไถ
1: ่ครับ
0: คือเป็นเรื่องทำมาหากินไปแล้ว
1: ครับก็ฝ่ายความมั่นคงที่ผมลงไปคุยด้วยเนี่ยเขาบอกว่าสังเกตดูได้อย่างอะไรฮะก่อนหน้านี้นะในการขึ้นเขาเนี่ยในการที่จะไปเจอหาข่าวแล้วก็ไปปะทะนะพี่เบสันเสื้อผืนหมอนใบมีเป้สนามมีเปลสนามแล้วก็มีข้าวสารอาหารแห้งเล็กน้อยนะครับมีเท่านั้นฮะพี่เบสานครับแต่หลังๆมาครับเจอเงินในกระเป๋าเป็นปึกนะฮะเจอนาฬิกาแบรนด์เนมนะฮะมีโหเครื่องแต่งกายที่เป็นเครื่องประดับมูลค่าสูงฮะของแบรนด์เนมทั้งนั้นครับคือเนี่ยวิถีเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วไงก็ไม่แน่ใจไอ้ปืนกระบอกเดิมที่เขาบอกว่าเคยมีจุดยืนด้านความมั่นคงเนี่ยตอนนี้จุดยืนมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วโดยก่อนไปปล้นร้านทองไปจี้เต้นรถไปเนี่ยฮะเรียกค่าไถ่เรียกค่าคุ้มครองหรือว่าไปคุ้มครองไอ้พวกขบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยพอจับได้ปุ๊บเอาปืนกระดอกมันมาตรวจดูปรากฏว่าโอ้โหเคยก่อเหตุความไม่สงบเป็นสิบคดีครับพี่เพศาน
0: ใช่
1: เนี่ยปัญหามันก็คือโอ้โหมันซับซ้อนผสมปนเปไปหมดครับถามว่าคนในพื้นที่รู้ไหมพี่ไพศาลว่า คนในพื้นที่จะทราบไหมครับ
0: ว่าพื้นที่ของเรารู้ๆกันอยู
1: ่ว่าไอ้พื้นที่ตรงนั้น
0: ต้องพอรู้ๆกันอยู
1: ่พื้นที่ตรงนี้ใครทำพื้นที่ตรงนี้เป็นฝีมือใครแต่ว่าเขาเอ่ยปากพูดได้ไหมอ่ะเนี่ยปัญหามาอยู่ตรงนั้นแหละครับ
0: ครับ
1: ไปเรื่องอื่นกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
0: เดี๋ยวทิ้งท้ายนิดนึงมีสื่อไปถามนายกนี
1: ่ครับ
0: เรื่องไล่ล่าไม่ไล่ล่าอะไรเนี่ย
1: ครับ
0: นายกลั่นแม้ไม่ใช้คำว่าไล่ล่าแต่จะไม่ยอมให้ทหารเจ้าที่ถูกรังแกเด็ดขาดนี่นายกเขาเป็นใช่ไหม
1: ครับ
0: เขารู้กระแสอยู
1: ่ครับ
0: อนุทินขอสื่ออย่าถามถึงวิธีการปมหาคนร้ายยิงทหาร5รายลั่นจะไม่ยอมให้ถูกรังแกอีกเมื่อถามว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจะประกาศใช้กฎอัยการศึกควบคุมพื้นที่เพื่อไล่ล่าจับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบใช่ไหมคุณอนุทินบอกว่าอันนั้นเป็นเรื่องที่ทำในพื้นที่อยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่สำหรับแนวทางของตนเรื่องนี้ตนต้องนำความเป็นธรรมกลับมาสู่ครอบครัวของผู้สูญเสียโดยตนขอไม่ลงในรายละเอียดและขอไม่ให้ถามว่าจะทำอย่างไร
1: เพราะว่าถ้าเกิดแหมเปิดซะหมดเลยฝั่งนู้นเขาก็นั่งดูอยู่เหมือนกันนะฮะฟังพี่ไพศาลคุยอยู่นะเขาก็รู้หมดสิฮะ ใช่ไหมครับ
0: โอเค
1: ครับก็อีกนิดหนึ่งประเด็นเนี้ยมันมีโลก AI ออกมาพี่ไพศาลเห็นไหมทำออกมานั่งบนรถกระบะแล้วก็มีลายสักยันเต็มตัวเลยแล้วก็ไปบอกว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐทำกันเองแล้วก็มาโยนโทษให้กับกลุ่มขบวนการเห็นต่างเพราะขบวนการเห็นต่างเนี่ยหลักศาสนาของเขาสักยันไม่ได้นะทางโฆษกทบก็บอกว่าเนี่ยมันคือ AI แล้วก็เนี่ยขบวนการของคอมมิวเขามีแบ็กอัพอ่ะพี่เบสานไม่ใช่เฉพาะว่าที่นับตัวเลขตามกล้องวงจรปิดนะมีกี่คนมีกี่คนเขามีผู้ตรวจการหน้าของเขานะเอามอเตอร์ไซค์มามีรถกระบะมีรถมอเตอร์ไซค์2คนปิดท้ายอาวุธครบมือกันหมดนะฮะนอกเหนือจากนั้นไม่แน่ใจว่าไอ้13คนเนี้ยมันจะมีแบ็กอัพมากไปกว่านี้อีกหรือเปล่าเช่นเอารถไปเผาเนี่ยแล้วหลบไปตรงไหนใครมาช่วยพาหลบไปเพราะรู้ตรงนั้นไอ้ตอนที่เอารถไปเผาเนี่ยกล้องวงจรปิดมีไหมเส้นทางหลบหนีไปตรงไหนมันนอกเหนือจาก13คนแน่นอนครับแต่จะถึง100หรือเปล่าเนี่ยรอเจ้าหน้าที่เขาปูพรมไล่ล่ากันอยู่ครับพี่ไพศาลตื่นเช้ามา2วันแล้วผมก็อยากจะได้ทราบข่าวว่าเจอแล้วว่าหลบไปตรงไหนหรือว่าใครช่วยเหลืออะไรยังไงฮะแต่ว่าแหมคนไทยใจร้อนนะครับ เดี๋ยวรอดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับคงตื่นตัวเต็มที่ตอนนี้ครับ
0: ครับ
1: ครับครับมีอีกประเด็นหนึ่งพี่ไพศาลวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีพาคุณเศรษฐาทัวร์ตึกไทยคู่ฟ้าพี่ไพศาลได้เห็นภาพไปยัง
0: คุณเศรษฐาเขามารับรางวัลอะไร
1: มารับรางวัลที่คุณเศรษฐาเริ่มต้นคิดขึ้นมากับทางพลตำรวจเพิ่มพูนชิดชอบตอนเป็นรัฐมนตรีศึกษาครับไอโครงการพรามินิสเตอร์ไทยแลนด์ซีโร่ดรอปเอาท์พลัสฮะก็คุณเศรษฐาวันนี้มารับรางวัลนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มอบรางวัลพอเจอตัวปุ๊บนายกรัฐมนตรีเข้าไปทักทายแล้วก็บอกเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชาโอ้โหนายกรัฐมนตรีปากหวานจริงๆนะบอกว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาตอนที่ท่านเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็พาเดินทัวร์เลยครับพาเดินทัวร์ตึกไทยคู่ฟ้าก่อนจะรับรางวัลเชิดชูเกียรตินะคุณเศรษฐาบอกว่าโอ้โหผมไม่ได้เข้าทำเนียบมา2ปีแล้วนะผมไม่แน่ใจว่าตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยพี่เบสานไอห้องนอนที่คุณเศรษฐาเขาทำเนี่ยเขาบอกว่าเผื่อ
0: ขนกลับไปหมดแล้ว
1: เอาเลิกไปแล้วใช่ไหมฮะ
0: ใช่ขนกลับไปแล้ว
1: ได้นอนสักวันไหมครับ
0: ไม่ได้ยินว่านอนเลยนะไม่ได้ยินหรือจะมีแอบนอนอะไรจะไม่ทราบได้เหมือนกัน
1: เข้าไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าพอจะมีบ้างนะผมว่านะครับแต่นอน
0: โดยปกติไม่มีห้องนอนเขาก็มีห้องอาบน้ำอยู่แล้วล่ะ
1: ครับ
0: เสื้อผงเสื้อผ้าอะไรก็มีอยู่แล้ว
1: ครับเพราะว่าที่ทำมาเนี่ยโอ้โหห้องสวยโชว์สื่ออย่างดีให้ขึ้นไปชมแล้วก็เอาภาพถ่ายออกมาแต่ภารกิจต่างจังหวัดท่านแน่นไปไหมฮะขนาดทำเนียบเป็นไม่ค่อยได้กลับเลยครับ
0: ใช่ไปต่างประเทศเยอะด้วยสมัยคุณเศรษฐาแล้วก็อยู่แค่ เกือบจะไม่ถึงปีด้วยซ้ำไปใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ประมาณปี
1: ใช่ครับ
0: อ๋อรางวัล Zero Dropout นะ
1: ครับ

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: 19:30 น.ครับต้อนรับทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศวันนี้อยู่กันทั้ง Facebook แล้วก็ทั้งทางวิทยุนะครับทุกๆมหานคร
4: เป็นเยอะเป็นไรเป็นล้าน
3: เป็นล้านคนนะ
4: ใน
3: เฟซนี่เกือบร้อยวันนี้โอ้โห
4: ค่ะ
3: ครับผมนะฮะอบอุ่นจริงๆนะพี่ๆทุกท่านนะขอบคุณมากบางคนฟังทางวิทยุก็แวะเข้ามาคอมเมนต
4: ์
3: บางคนก็ฟังทางเฟซนี่แหละแล้วก็คอมเมนต์คุยข่าวเราไปเรื่อยๆเออสนุกดี
4: แต่ถ้าฟังทางวิทยุเนี่ยตาอย่ามาดูนี่บ่อยๆนะมือต้องดูถนนตาต้องดูถนนนะคะขับรถไปเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
3: ้ถ้าใครขับรถใช
4: ่
3: ไหม
4: ใช่
3: เ
4: ข้ามาแวะถ้าเกิดจุดไฟแดงก็เม้นหน่อยแล้วก็วางอะไรเงี้ยอย่าดูอย่าลงเพลินดูเดี๋ยวเราจะเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุไม่ดีไม่ดี
3: แต่หลายท่านก็อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับก็อย่างพี่แววที่บอกอยู่สายไหมที่กรุงเทพนะครับพี่สมชายบอกอยู่คูบอนซอย4
4: โอ้นี่ FC
3: ครับผมนะฮะพี่สุรัตน์นะครับพี่ส่งเสืออบดินะยายฟังอยู่เคหะยายไม่มีบ้านโอเคไม่มีปัญหาอยู่ที่ไหนก็ฟังเราได้นะพี่ลุงอ้วนบอกเสียรังสิตพี่สมจิตบอกพิษณุโลกนะครับพี่ติ๋มวันนะครับโอ้ย
4: นุ่งหล่อและขยันมาก
3: นุ่งหล่อนี่เกือบหลุดเกือบหลุดแล้วเกือบหลุดหมายถึงว่าข้อความเกือบหลุดพอบอกต้องรอรีบอ่านก่อนเลย
4: เ
3: ดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลย
4: ใช่ถูกต้อง
3: พี่เกษมบอกอยู่ที่ฉะอวดฉะอวดที่ไหนน
4: ้อฉะอวดมาล่าไหมพี่เกษม
3: มานะครับได้เลยอัปเดตข่าวกันค่ะ
4: ไปค่ะ
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: นี่ไงโรงพยาบาลอ่างทองเอามาตั้งโต๊ะเลยเนี่ยเอาบุคลากรโดยนำโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองนะคะก็คือแพทย์หญิงปาริชาติระวัตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองนะคะก็บอกอัดคลิปชี้แจงเลยว่าเริ่มต้นเลยก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของทารกผู้เสียชีวิตนะคะโรงพยาบาลเนี่ยได้ทราบข้อร้องเรียนและข้อสงสัยของญาติต่อการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดแล้วนะคะรวมถึงประเด็นที่มีการจัดกิจกรรมภายในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดมันได้หรือดงเนาะไปกินอย่างนั้น
3: โต๊ะจีน
4: ไปกินข้าวอย่างนั้นได้หรอเป็นห้องปลอดเชื้อนะ
3: โอกาสที่พี่ๆเขาจะแบบว่าหยุดรวมหยุดพร้อมกันแล้วไปกินเนี่ยมันคงยาก
4: ใช่ไหมก็เลยต้องระหว่างที่
3: พี่นึกถึงอะคนอยู่เวนไอซียูอะแต่มันชุดนึงมาชุดนึงจับไง
4: มันกั้นด้วยพลาสติกใสเองเนี่ย
3: เพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะได้กินเลี้ยงอะไรกันทั้งงานมันก็ต้องที่โรงพยาบาลนี่แหละ
4: แต่ไม่ใช่ที่เขาเนี่ยเขาบอกจากการตรวจสอบเบื้องต้นเพราะว่าภายในหน่วยงานเนี่ยมีการจัดรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันจริงโดยพื้นที่ที่รับประทานอาหารอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่รักษาผู้ป่วยโดยมีเพียงม่านพลาสติกใสกั้นเท่านั้นเอง
3: ก็ถ้าจะไปห้องอาหารหรือห้องอื่นมันก็ทิ้งห้องอีกไอซียูไปไหนไม่ได้
4: ทางผอ.ก็ยังบอกเลยว่าการจัดรับประทานอาหารในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยนั้นไม่เหมาะสมจะต้องมีการทบทวนการจัดกิจกรรมบุคลากรในโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลก็ดำเนินการอย่างเร่งด่วนแล้วนะคะโดยการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงทันทีนะคะแล้วก็ได้ตรวจสอบกระบวนการรักษาว่าเป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงกระบวนการควบคุมการติดเชื้อแล้วก็ได้ประสานผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อมาประเมินข้อเท็จจริงและทางโรงพยาบาลก็ส่งทีมไปแสดงความเสียใจรับฟังข้อเสนอแนะนะคะจากญาติผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ประสานดูแลตอบข้อสงสัยกับญาติอย่างต่อเนื่องเลยนะคะทางโรงพยาบาลอ่างทองเนี่ยยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยการติดเชื้อเพื่อสร้างความมั่นใจกับผู้รับบริการนะคะเดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะคะแล้วทางสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองนายแพทย์ทวีโชคโรจน์อาดำกุลนะคะก็บอกว่าทางสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองก็ได้รับทราบข้อมูลแล้วข้อเท็จจริงเบื้องต้นเนี่ยลงมาอ่างทองเนี่ยแล้วก็สาธารณสุขอ่างทองจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
3: คร
4: ับ
3: ผม
4: ก็เขาก็บอกว่าโอ้โหมันไม่ได้กินธรรมดาสิโต้มันไม่ได้กินธรรมดาสิโด้งจัดเลี้ยงโต๊ะจีน5โต๊ะอ่ะในห้องไอซียูแล้วก็บอกว่าในกล้องวงจรปิดก็เห็นด้วยนะไม่การขนโต๊ะนี่เข้าไปด้วยมันนี่มันก็เกินไปถ้าเกิดกินแบบนิ่งๆหน่อยแอบกินเนี่ยมันก็เนาะวันนี้มันจัดเลี้ยงโต๊ะจีนอ่ะในห้องไอซียูเด็ก
3: ครับผมเพราะเขาเด็กที่ผมบอกพี่ๆเขาต้องอยู่เวรไงนะครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: อ้าวนะฮะหลังจากที่ได้

0: แหน่งไปนะเครื่องก็ร้อนนะฉุดไม่อยู่แล้วนะครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าที่นะครับ1ตุลาคมนี้ขึ้นผบ.วันนี้นะครับเปิดปฏิบัติการอีกแล้วครับพ่อไทยทิพย์อุ้ยอันนี้สวมต่างด้าวนะสวมเด็กต่างด้าวเกือบ 1,500 คนอ่ะ
1: ค่ะ
0: ไปค้นโรงพยาบาลเอกชนนะครับจับ4ผู้ต้องหาเลยฮะ
1: ได้เพิ่มใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่นะครับเห็นบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาตัวฝากขังทั้งหมดนะคร
1: ับ ก่อนหน้านี้เป็นข่าวบอกว่าอุ้ยเนี่ยรู้ว่าคนในกระบวนการได้เยอะนะไม่พอๆกับพวกไอ้โกงตื้นหรือสอบเขาผิดเลยเนาะ
0: นะครับร่วมกันนะครับเพื่อนะหาคนมารับรองบุตรให้เป็นคนไทยออกบัตรอะไรให้ทุกอย่างนะครับก็จับกลุ่มผู้ต้องหาตอนนี้เป็นพ่อแม่ชาวจีนเนี่ย2พ่อไทยทิพย์อีก2เอาชื่อมาสวมนะนะครับก็ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจรองนะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับวันนี้พร้อมกับท่านนฤชาโคสาศิวิไลนะครับอธิบดีกรมการปกครองนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่นะครับก็ร่วมกันและแถลงข่าวนะครับในการจับกลุ่มขบวนการนี้ตีแผ่นะฮะเปิดโปงขบวนการนี้เด็กต้องสงสัยที่สวมสิทธิ์เป็นคนไทยแล้วเนี่ย 1,483 คนนะฮะเจอความผิดปกติจากบุคคล2รายนำมาสู่การจับกลุ่มขบวนการนี้4คนนะครับคือมีเด็ก2รายเนี่ยนะฮะถือหนังสือเดินทาง2สัญชาติเจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปตรวจสอบไล่กันไปดูนะครับในส่วนของสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้หารือแล้วนะครับกับทางตัวแทนของด้านการแพทย์จะขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลในกรุงเทพทั้ง161แห่งให้เพิ่มความเข้มงวดเพราะอย่าลืมว่าถ้าท่านไปแจ้งเกิดเนี่ยมันต้องมีเอกสารจากโรงพยาบาลไปเขาแสดงว่าต้องมีโรงพยาบาลเนี่ยมีส่วนรู้เห็นด้วยนะครับตำรวจก็เตือนคนไทยนะอย่ารับจ้างเป็นพ่อทิพย์โดยเด็ดขาดนะครับคดีนี้เนี่ยกฎหมายร้ายแรงนะครับมันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรนะรวมถึงการได้มาซึ่งสัญชาติไทยโทษหนักนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันนี้เป็นเรื่องของการเตือนเลยเตือนภัยน้องๆหนูๆนะคะสติกเกอร์มีการแบบใหม่แล้วเป็นสารเสพติดชนิดใหม่เป็นสติกเกอร์ลายการ์ตูน
0: สติกเกอร์
1: น่ารักไหมล่ะเนี่ยสติกเกอร์ลายการ์ตูนอ่ะ
0: ก็ดูเผินๆก็สติกเกอร์
1: ก็เหมือนสติกเกอร์เนี่ยแต่เขามีน้ำยาด้วยเห็นปะเนี่ยทางกรมศุลกากรเขาจับได้มีการลักลอบนำเข้าในบ้านเราเนี่ยคือคุณพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรบอกว่าตอนนี้น่ะเจ้าที่สำนักงานศุลกากรกรุงเทพได้ตรวจยึดยาเสพติดเขาเรียกว่า LSD หรือที่รู้จักกันในนามสแตมเมาประเทศต้นทางคือเยอรมนีมีความพยายามลักลอบนำเข้ามาในไทยนะคะจำนวน529ชิ้นมูลค่ากว่า 200,000 บาทสารเสพติด LSD เนี่ยถือเป็นสารเสพติดสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์หลอนประสาทอย่างรุนแรงเลยเขามีการนำสารเนี่ยหยดลงบนแผ่นกระดาษซับน้ำที่สกรีนเป็นลายการ์ตูนสีสดใสหรือสัญลักษณ์น่ารักเลยรูปร่างเนี่ยก็จะแบ่งเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยในนี้เห็นไหมมีช่องสี่เหลี่ยมในลายการ์ตูนเนี่ยเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเลยนะคะจะเป็นเวลาหยดลงไปเนี่ยมันก็จะเหมือนคือเขาออกแบบเนี่ยเพื่อเป็นการตบตาเจ้าที่ให้เข้าง่ายเหมือนขนมเหมือนของเล่นสะสมทั่วไปนะคะแต่เมื่อร่างกายได้รับสารLSD อย่างต่อเนื่องจะออกฤทธิ์ใส่ประสาทขั้นรุนแรงทำให้ผู้เสพเกิดภาพหลอนการรับรู้ผิดเพี้ยนควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก้าวร้าวหวาดระแวงขั้นรุนแรงเลยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำร้ายตนเองหรืออันตรายถึงชีวิตเลยนะคะอธิบดีกรมศุลกากรศุลกากรนะคะบอกว่าแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือกว่าการลักลอบคือมีการออกแบบให้ยาเสพติดเนี่ยมีรูปสัญลักษณ์ที่ดูปลอดภัยเข้าถึงเยาวชนได้ง่ายขึ้นก็เตือนนะคะผู้ปกครองให้เฝ้าระวังบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ให้ตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายแผ่นกระดาษลายการ์ตูนจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือแล้วก็สร้างความเข้าใจว่าสแตมป์การ์ตูนเนี่ยไม่ใช่ของเล่นนะไม่ใช่ขนม แต่เป็นยาเสพติดอันตรายที่ทำลายสมองการรับรู้แล้วก็อนาคตของผู้เสพได้อย่างถาวรเนี่ยโด่งระวังเนี่ยสติ๊กเกอร์เนี่ยมันน่ารักนั่นเนี่ย
0: เดี๋ยวนี้มันมาในทุกรูปแบบ
1: ทุกรูปแบบเลยคือสแตมป์เมาม าจากเยอรมนีแล้วทาง
0: ศุลกาก
1: รเขา
0: จับดมเหรอพี่
1: เขามันจะมีน้ำยา LSD เนี่ยเข้าไปไงแล้วมันจะไปตกตำร่องแล้วก็ดมๆแล้วก็จะร้อน
0: โอ้ตายครับ

0: หารนครรอบทิศอันดับ7
1: อ้าวก็จับได้สักทีนะครับคนร้ายที่ไปขโมยทองนะฮะขโมยของด้วยนะครับขโมยทองด้วยตามโรงพยาบาลเห็นบอกว่าตระเวนอยู่ในแถบภาคอีสานมาแล้วหลายโรงพยาบาลนะครับจากกรณีที่มีญาติผู้ป่วยนะครับแจ้งความว่าคือญาติเขาเนี่ยไปนอนรักษาตัวนะอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นระหว่างหลับเนี่ยเอากระเป๋าวางไว้บนเตียงคือเป็นห้องเหมือนห้องรวมอะพี่ห้องรวมมีใครจะเข้าออกเนี่ยก็เดินไปสิสมมติมี10เตียงใช่ไหมญาติใครต่อใครก็ไม่รู้ล่ะนะครับ
2: มันไม่ใช่ห้องพิเศษไง
1: ใช่คนร้ายเนี่ยนี่ก็ฉวยโอกาสเนี่ยนะครับเข้ามาหาทรัพย์สินนะฮะเห็นกระเป๋าวางอยู่หัวเตียงก็เลยหยิบไปโอ้โหปรากฏว่า นะครับในนั้นเนี่ยมันมีทองอยู่ด้วยสิได้ทองไปเลยล่าสุดนะครับตำรวจสภ.ยางตลาดนะครับคุมตัวชายวัย54ปีผู้ต้องหาในคดีลักทรัพย์ในโรงพยาบาลได้แล้วนะครับขณะเดียวกันตำรวจสภ.เขาสวนกวางนะครับกำลังเอาตัวมาตรวจสอบตำหนิรูปพรรณสันฐานตรวจสอบรอยสักเชื่อมโยงกับเหตุลักทรัพย์ในโรงพยาบาล11แห่งของพื้นที่7จังหวัดในภาคอีสานว่าเป็นหมอนี่หรือเปล่าเพราะคนที่จะเข้าไปขโมยของในโรงพยาบาลคงไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะเนี่ยแต่มีคนมาแจ้งความทั้งหมด11แห่งใน7จังหวัดนะครับก็กำลังตรวจสอบดูวันนั้นไอ้หมอนี่ได้ทองไปเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่า2บาทกับอีก2สลึงแล้วก็แหวน50สตางค์เงินอีก 25,000 มือถืออีก1เครื่องโอ้โหคือเวลาคนไปโรงพยาบาลนะพี่กุ้ยเขาก็บอกอยู่บ้านเนี่ยไม่อยากทิ้งทรัพย์สินไว
2: ้ค่ะ
1: พกมาใส่กระเป๋าเอามาไว้อยู่ติดตัวนอนอยู่เอากระเป๋าวางไว้บนหัว
2: ในโรงพยาบาลก็ไม่ปลอดภัย
1: ที่ไหนได
2: ้
1: เป็นการรวมสินทรัพย์ให้มันเลยเน
2: ี่
1: ย
2: จริงๆแล้วในโรงพยาบาลไม่มีใครคิดแล้วว่าจะมีขโมยขโจรอ่ะ
1: ก็ไอ้นี่มันคือมันรู้ไงมันก็เลยไปเลยฮะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: หนุ่มคลั่งรักคนนี้ไปร้องเพลงจีบสาวแม่ไม้นะคะเขาไม่รักทำลายข้าวของเขาหมดเลยแต่ดีนะที่ร้านชำแข่งเนี้ยขายเป็นร้านขายของชำเนี่ยอยู่ที่อำเภอปากน้ำแหลมสิงห์อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีค่ะเขามีกล้องวงจรปิดมันดึกภาพได้หมดเลยเนี่ยเห็นพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ชื่อภูริวัฒน์เป็นเพื่อนบ้านที่มานั่งร้องเพลงอยู่หน้าร้านทุกวันแหละร้องเพลงจีบเจ้าของร้านไงเจ้าของร้านก็เป็นแม่ม่ายไงเขาก็ไม่เล่นด้วยไงแล้วก็ไปทีบเนี่ยในดุยทีบข้าวของกระจุยกระจายหมดเลยนะคะไม่พอยังไปกรีดอะไรเนี่ยแล้วก็ไปเหมือนคนเสียสติเลยเนาะเนี่ย
1: คนมันรักอ่ะ
2: เหรอ
1: ทำไมไม่รักฉันล่ะเธอก็เป็นแม่ไม
2: ้
1: ทำไม
2: นี่ไงคนที่เป็นเจ้าของร้านเล่าบอกว่าไงก็เพราะว่าเนี่ยนายพลวัฒน์คนนี้มาแอบทอดตน53แล้วนะดงแต่ตนนี้ไม่เล่นด้วยเนื่องจากเป็นม่ายสามีเสียไปแล้วหลายปีการที่มีคนมาพูดคุยหรือมาจีบเนี่ยถือเป็นเรื่องปกติแต่นายภูริวัฒน์เนี่ยมักจะแสดงความไม่พอใจแล้วก็หึงหวงทุกครั้งหมายถึงว่าคนมีผู้ชายคนอื่นอีกอะมาจีบมาคุยมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำทงคงคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของมั้งก็เลยเคยมีปากเสียงกันด้วยนะแล้วเคยนำผักที่วางขายมาปาใส่ลูกชายด้วยวัย25ที่มาคอยปกป้องแม่เนี่ยก็โดนวันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยคลุ้มคลั่งหนักกว่าทุกครั้งเพราะว่าไม่ได้รับความสนใจตัวเองเห็นท่าไม่ดีก็เลยแจ้งตำรวจเลยนะคะระหว่างกำลังเพิ่งจะแจ้งกำลังถือสายอยู่เนี่ยผู้ชายคนนี้ภูริวัฒน์เนี่ยก็บุกเข้ามาทำลายเข้าของในร้านจนพังเสียหายหมดเลยโชคดีที่ตัวร้านติดฟิล์มกรองแสงไว้ทำให้มองไม่เห็นภายในซึ่งก็มีคุณพ่อคุณแม่สูงอายุอยู่ด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวพ่อแม่ก็จะช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันนี่แหละอลาว่าเนี่ยตำรวจก็มาเลยนะคะจับตัวไปเลยอลาว่าทำลายทรัพย์สินเขาเนี่ยก็ควบคุมตัวไปเข้าคุกติดดำเนินคดีตามกฎหมายเขาบอกว่าทรัพย์สินเสียหายเยอะนะดง 199,100 บาท ทำลายรถจนกระบะด้วยอ่ะ
1: ครับ
2: กระจกประตูแตกเลยแตกยุบเลยเนี่ยนู้นต้อง 40,000 กว่าบาทประตูบานเลื่อนหน้าร้าน2บานกระจกบานใหญ่ล้าด้วย 100,000 ตู้แช่สินค้าอีกอะไรอีกโอ้โหโต๊ะพับเล็กคือเขาไม่รักเขาไม่อะไรก็พังซะเลยมันรักใช่ไหม
1: เขาไม่รักก็ไปหาคนที่ใช่รอเราอยู่
2: จ้า
1: เนาะ
2: พูดได้นี่เขาจะรักเขา
1: วันนึงก็ต้องเจอรักแท
2: ้เฮ้ยคน53มีคนคลั่งรักขนาดนี้เลยเนาะ
1: ใช่
2: มีลูกต้อง25ปีแล้วอ
1: ย่าไปทำอะไรเขาเขาไม่รักเราก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ต้องมีคนที่รักเรา
2: เน
1: า
2: ะ ไม่ใช่เนื้อคู่อ่ะ
1: แต่อยู่ที่ไหนยังไม่รู
2: ้หาต่อไปหาต่อไป
0: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรอง

0: จริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครโรคทิพย
8: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
9: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
10: นิดเดียวนะครับทักทายพี่ๆในเฟซพี่นางมารซิคอนนะครับนะฮะพี่บงกตทิพย์ทักทายเราสองคนเข้ามานะครับพี่ยุทธนาพี่ลิสานะครับนะพี่สมพลบอกดีเจกล้วยกล้วยอ่านข่าวเก่งนะครับลูกดง
11: ลูกดงคุณสมพลก็เรียกลูกดงอ่ะ
10: ขอบคุณครับพี่นะ
11: ขอบคุณค่ะ
10: นี่นี่พี่พัชราวดีนะพี่พัชราวดีนะครับบ้านพี่เปิดฟังตั้งแต่ตีห้านอนเมื่อไหร่ค่อยปิด
11: นี่แฟนตัวจริงของ95
10: โอ้สุดยอดเลยครับพี่ขอบพระคุณนะครับคุณเนเน่อยู่สวนรถไฟนะฮะนะฮะหลายครั้งบอก
11: เดี๋ยวนี้ทีเรากันมาก็จะบอกว่าอยู่ที่ไหนอยู่ไหนดีเนาะจะได้รู้เน
10: า
11: ะ
10: ห้อง ICU มันไม่ใช่ห้องอาหารจริงนะครับขอบคุณทุกความเห็นนะครับพี่ศรีวิไลจากนครศรีธรรมราชนี่ใช่ศรีวิไลสมไหมฮะจากนครศรีธรรมราชอ
11: ยู่ใกล้กันหรือเปล่าม
10: าดูที่นนทบุรีนะครับวันนี้ตำรวจเอาผิด2ข้อหานะครับคนขับ2แถวนี่ทำเด็กนักเรียนตกรถเด็กผู้หญิงนะครับที่บางใหญ่ฮะกำลังวิ่งรับโดยสารถนนน่ากลัวด้วยนะถนนกาญจนาพี่ตกลงไปรถแถวนั้นวิ่งกันเร็วด้วยนะครับนี่ก็วันนี้ทางสำนักงานขนส่งนนทบุรีสั่งเอาผิดเลยนะครับถือว่าประมาทนะนะฮะเรียกเข้ามารับทราบนะครับแล้วก็ปรับโอ้ไม่เกิน 50,000 บาทนะโอ้อัตราโทษสูงพอสมควรนะฮะก็โชเฟอร์ก็ไปที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะครับไปเยี่ยมนะครับน้องนักเรียน2คนที่ได้บาดเจ็บก็มีความผิดนะครับขับรถประมาทนะฮะต้องโดนข้อหาไปด้วยนะครับยังไม่เห็นคลิปต้นเรื่องนะว่าเออนะประมาทแบบขับเร็วหรือยังไงนะทำไมน้องตกลงมา2คนเลยนะฮะ
11: ค่ะ
9: มหานครรอบทิศอันดับ4
10: ขออภัยตกคนเดียวตกคนเดียวแต่โดน2ข้อหาครับครับ
11: ชาวนครศรีธรรมราชซึ่งฟังเราอยู่เยอะนะคะเตรียมที่จะเกาะติดนะคะในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ นะคะในวันพรุ่งนี้คือ25แล้วก็26นี้ที่เกาหลีนะคะเพราะว่าเขาจะมีการพิจารณานะคะให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะ อันนี้ก็ถ้าเกิดว่าได้รับการขึ้นทะเบียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นมรดกโลกของไทยเนี่ยเป็นแห่งที่9นะของไทยนะตอนนี้ทางคุณพนมจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยก็บอกว่าทางกรมศิลปากรก็ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเตรียมความพร้อมในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะจะได้รับการพิจารณาจากยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะในการประชุมนี่แหละวันที่26นะคะก็เลยเตรียม จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองนะคะในโอกาสที่จะมีการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนี้นะคะก็จะมีการเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เลยมีการตักบาตรพระสงฆ์พิธีสวดมนต์การรวมพลังลำโนราบูชาพระธาตุแล้วก็จะมีการติดตั้งเป็นจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ให้ประชาชนได้ชมแล้วก็ลุ้นไปด้วยกันเลยลุ้นการถ่ายทอดสดผลการประกาศอย่างใกล้ชิดเลยนะคะส่วนในที่วัดเนี่ยพี่เคยไปนะก็มีหัวใหญ่แล้วเขาก็จะเปิดห้องจัดแสดงเทศกาลถาวรในเรื่องของพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติด้วยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาร่วมลุ้นกันในพรุ่งนี้ใครใครอยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาบอกจะตั้งจอโปรเจคเตอร์ด้วยให้ประชาชนเข้าไปร่วมลุ้นด้วยแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมฉลองอย่างยิ่งใหญ่นะคะ
0: ค
11: โอ้ยบ้านเรามีเยอะแล้วเนาะอันนี้เป็นอันที่9แล้วอ่ะ
0: คร
11: ับ เออแก่งอาจารย์ก็ได้แล้วเน
0: า
11: ะเขาใหญ่เน
0: า
11: ะนี่มีหลายที่นะ
0: คร
11: ับ แล้วก็สีเทพเมืองสีเทพที่จะดูนเนาะ
0: ครับครับ
9: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: ตอนต้นรายการบอกจะสลับข่าวดีๆบ้างนะครับนี่ฮะมาดูร้านอาหารเช้าที่บุรีรัมย
11: ์คือช่วงเนี้ยเขาก็จะมีไปตามคนที่เข้าไปอุทธรณ์ไง
0: อ๋อ
11: ไม่เยอะนะ
0: เขาไปหมายถึงว่าคนที่ต้องไปรออุทธรณ์จะเยอะใช่ไหมร้านค้าพวกนี้ก็อาจจะแบบไปตั้งโรงทานแจกฟรีอะไรอย่างเงี้ย
11: เพื่อเป็นการไปให้กำลังใจอะไรด้วยอะไรต่าง
0: ๆ
11: น
0: ี้เออดีดีดีอย่าง
11: น
0: ี้ดี
11: เมื่อก่อนนั้นมีวัดแห่งหนึ่งพี่จำได
0: ้
11: มีข่าวผ่านตามมาว่าเออเขาก็มีการเอาถุงยางชีพมีข้าวของเครื่องใช้น้ำปงน้ำปลาข้าวเน
0: ี่
11: ยไปให้เพราะรู้ว่าคนที่มาในผิดหวังแล้วแหละ
0: ผิดหวังจากบัตรสวัสดีครับ
11: ไม่ผ่านไม่ผ่านการคัดกรองเนี่ยที่ไหนที่ไหน
0: อันนี้ที่บุรีรัมย์นะครับร้านพูนสุกติ่มซำฉลองครบรอบ4ปีนะครับแจกมีคลุกสูตรโบราณพันห
11: ่
0: อขอว่าให้เฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยได้อิ่มท้องกันนะใครที่เป็นพนักงานเงินเดือนข้าราชการก็ท่านก็ไปซื้อก่อนวันนี้ขอแจกนี่แหละชาวบ้านที่หาเช้ากินค่ำกันนะครับเติมพลังกันก่อนอย่างที่พี่กล้วยว่าบางคนเนี่ยอาจจะพลาดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปรากฏว่าแจก2ชั่วโมงเกลี้ยงเลยครับโอ้พี่น้องชาวบุรีรัมย์วันนี้ก็นะได้นะน้ำจิตน้ำใจนะครับจากร้านที่เขามีกำลังอย่างเงี้ยก็ช่วยๆกันนั้นในภาวะนี้นะครับเพราะว่าหลายคนอยู่ระหว่างการเสียใจอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์อยู่ระหว่างการน้อยอกน้อยใจว่าทำไมเราถึงไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละฮะก็อย่างน้อยก็ยังมีนะพี่ๆที่เขามีความพร้อมนะครับมาช่วยก่อนตอนนี้นะคนละไม้คนละมือใครช่วยอะไรได้ก็ทำกันนะครับ
9: มหานครรอบทิศอันดับ2
11: ค่ะก็อย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่ามีส.ส.ของจังหวัดอุดรธานีพรรคภูมิใจไทยนะคะคุณหลังธุระพลนะคะที่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่20กรกฎาคมนะคะก็ทำให้ต้องมีการจัดการเลือกตั้งซ่อมขึ้นมานะคะตอนนี้เนี่ยทางกกต.ก็เคาะวันแล้วนะคะกำหนดวันเลือกตั้งแล้วก็วันรับสมัครส.ส.แทนเขต3นี่ค่ะเขต3อุดรธานีนะคะแทนที่คุณหลังเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะคะก็กกต.บอกว่าจะกำหนดให้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคม30สิงหาคมเป็นวันเลือกตั้งแล้วก็ให้วันที่1ถึง5สิงหาคมเนี่ยตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งนะคะที่ห้องประชุมพุทธานชั้น2ที่ว่าการอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งเขตเลือกตั้งที่3เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมแล้วก็อำเภอเมืองอุดรโดยเฉพาะบ้านตำบลบ้านขาวนะคะอันนี้ก็แทนคุณหลังทุรพลซึ่งเป็นส.ส.เขต3อุดรธานีพรรคภูมิใจไทยก็เสียชีวิตไปก็เลยต้องจัดเลือกตั้งซ่อมค่ะ
0: ครับผม
11: ในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม
9: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: วันนี้ครบนะฮะ10อันดับนะครับอันดับ1วันนี้นะครับมาแลนด์บริดจ์ในภาคใต
11: ้ตั้งตั้งแต่ต้นแรกๆเลยตั้งแต่มากับรัฐบาลเลยนะแลนด์บริด
0: จ์นะ
11: พี่จำได้เลยก็คือแบบ
0: ไม่กับโปรเจกต
11: ์ตอนเข้าคอรมอมีประชุมคอรมอนั่นแรกๆไงทีมงานของคุณพี่พัฒน์ก็พูดถึงเรื่องนี้เลยว
0: ่
11: าจะดันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเรื่องแต่ตั้งแต่แรกๆตั้งคลมอเลย
0: ผมนะถ้าทำเส้นทางนะจากฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่ชุมพรลากมาฝั่งอันดามันจบที่ระนองนะครับก็ล่าสุดนะฮะ ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังนะครับคุณเอกนิติออกมาประกาศพับแผนแลนด์บริดจ์แล้วนะครับเขาบอกว่าผลการศึกษาชี้ว่าไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยเสี่ยงสูงด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะเปลี่ยนไปใช้แผนพัฒนาท่าเรือระนองแทนนะครับอย่างที่พวกขนส่งเขาบอกกันเนาะว่าถ้าเกิดคุณเอาเรือมากว่าจะขนของลมจากเรือมาขนต่อขึ้นรถไฟแล้ววิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งมาฝั่งนี้เอาขนจากรถไฟลงไปเรืออีกรอบนึงเนี่ยไม่รู้มันจะวิ่งอ้อมเนี่ยนะด้ามขวานเราจะเร็วกว่าหรือเปล่าเขาก็ว่า
11: พับแล้วพับแผนแล้วใช
0: ่
11: ไหม
0: ใช่ใช่ตอนนี้ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยแหละครับรัฐบาลก็ฟังเสียงนะแล้วก็คุณเอกนิติยืนยันว่าผลการศึกษาแล้วไม่คุ้ม
11: ไม่คุ้มกับทางเศรษฐกิจไม่คือผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมไม่คุ้มกับทางเศรษฐกิจที่จะได้รับ
0: ใช่ใช่ครับผม
11: อันนี้ก็ต้องพับโครงการไป
0: นะฮะ
11: ก็ดีนะคะช่วงนี้รัฐบาลโดนหลายเรื่อง
0: สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้โอ้ข้อความนี่ยังไหลมาต่อเนื่องนะพี่ไตรรัตน์บอกระยองฝนตกนะครับพี่มาลีบอกอยู่แยกอโศกสุขุมวิท23พี่คอนเทมบอกว่าจากขอนแก่นครับ
11: คุณณพิสาบอกว่าต้องวิทยุแม่สมจิตฟังต้องเปิดโทรศัพท์เอ้ยวิทยุแม่สมจิตพังต้องเปิดโทรศัพท์ให้ฟังค่ะเดี๋ยวนอนไม่หลับ
0: อ
11: ันนี้ FC ตัวคุณณพิสาสุวรรณประการขอบคุณทุกท่านทุกสายเลยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้า
0: วันจันทร์นะครับสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
7: มหานครโรคทิพย
8: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
14: ท้องเสียปวดท้อง
15: แน่นท้อง
14: มองหาย
16: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
17: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
18: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจตกล้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบวันนี้ที่วัดจำปาทารารามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพลานวิมลตาบทองกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่45ขณะเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านรือเปาะหมู่ที่4ตำบลดุทรงยออำเภอชะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพลานวิมลอย่างหาที่สุดมิได้วันนี้ที่วัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญแต่กล้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุเดียวกันการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของจ่าสิบเอกธีรยุทธอย่างหาที่สุดมิได้วันนี้ที่วัดมนาหวานอารามหลวงอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพลานณัฐสิทธิ์แก้วเสนากำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพลานนัตสิทธิ์อย่างหาที่สุดมิได้ที่บ้านเลขที่115/1หมู่ที่6ตำบลลูโบะบือซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญเต่ากล้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพลานซอลาคูดิงปิกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุเดียวกันการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพลานซอลาคูดิงอย่างหาที่สุดมิได้ที่บ้านเลขที่153/3หมู่ที่5ตำบลกาลิซาอำเภอระแงะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญเต่ากล้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพลานสาการิยะเจนะกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพลานสากาลิยะอย่างหาที่สุดมิได
15: ้จบข่าวในพระราชสำนัก
8: สนับสนุนข่าวโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
19: ระวังนะลูก
20: ค่อยๆวิ่งนะลูก
19: อย่าปีนสูงนะ
20: เดี๋ยวล้มนะลูก
21: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
23: ลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
24: ม่วนแต่เจ้า
25: เด้อแรงออกจังหู้นี
24: ่ม่วนอีหลีเด
26: ้
24: อ
26: โดนใจสุด
23: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกลาวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
27: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
28: เคยไหมแค่ลุกก็
29: โอ้ย
28: แค่นั่งก็
29: โอ้ย
28: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
30: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
31: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
32: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
31: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
33: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: 3เพลงนะครับชาวคณะต้องบอกเลยนะว่าทำไมต้องหวานอะไรเบอร์นี้นะครับโอ้ไม่ได้ครับลูกพี่ผมบอกเลยนะว่าช่วงวันศุกร์แห่งชาตินี่จะเป็นช่วงที่ชาวคณะของเราเนี่ยจะเพลิดเพลินมากเลยในการฟังเพลงนะครับยิ่งยามค่ำคืนนะครับเป็นช่วงที่ชาวคณะก็เริ่มพักผ่อนใช่ไหมครับก็ต้องฟังสบายๆนะครับเริ่มมีความสุนทรีสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงนะครับมีวอไอหนีรักเธอหมดหัวใจนะฮะจากน้องเพียวๆชอบแบบนี้จากหนามเตยนะครับแล้วก็มีถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้จากคนแม้เจินๆนะครับก็3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: ขอบคุณสิงกระบะนะฮะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์นะด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัชชัยก็ขออนุญาตมาแทนน้องสายคนงาม1วันนะตอนนี้ทำอะไรอยู่นะก็มาเล่าสู่กันฟังหน่อยว่าเอ๊ะวันศุกร์แห่งชาติโอ้ยไปกินข้าวค่ะไปเดินช้อปปิ้งสวยๆนะครับไปเดินประตูน้ำอะไรอย่างงี้ก็บอกได้เลยนะครับนะหรือว่าใครที่กำลังเดินทางอยู่นะขับรถอยู่ส่งของอยู่ก็อย่าลืมครับลูกทุ่งมหานครอยู่เป็นเพื่อนชาวคณะตลอด24ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ฟังเพลงสวยๆเลยนะตอนนี้ใครที่พักผ่อนอยู่แล้วก็แวะเข้ามานะฮะสักแป๊บหนึ่ง2นาทีก็ได้นะครับนะเข้ามาจะกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวเฮียจะมาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพนะฮะแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับรวมถึงแม่ๆนะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับผมเพราะว่าถ้าแม่นอนตอน2ทุ่มนะครับแม่จะไปตื่นตอน5ทุ่มนะครับแล้วพอ5ทุ่มเนี่ยตามันจะสว่างครับแม่จะไปหลับอีกทีประมาณตี2นะครับแล้วก็มานอนอีกทีนึงก็ประมาณเกือบตี5นะครับมันจะกลับเวลามากเลยฉะนั้นแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับแม่เล่นเข้ามาเล่นกับหมีก่อนนะครับนะอยากฟังเพลงไหนก็เข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับแม่หรือแม่จะมารัวสติ๊กเกอร์ก็ได้นะครับ ตอนนี้ชาวคณะของเรามาปูเสือรออยู่แล้วเต็มวงนะฮะเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับนะกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะครับผมมีพี่สุนีพี่ศรีวิไลนะครับพี่ขวัญเรือนนะครับมีพี่น้อยนะครับมีพี่ซอยนะครับพี่จนาพรพี่คัมภีร์นะครับพี่เลิฟลีนพี่สัญญาสุขผ่องพี่จิราพรนะครับนะแล้วก็มีพี่มกราพี่สุภชัยพี่อรพินพี่ลำดวนเจ้าพี่บานเย็นพี่กัญญาพัฒน์พี่ประภานะครับมีพี่เอกณรงค์ก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์นะวันนี้คึกคักมากเลยนะมีพี่วิชาญน้องอาร์เมอร์นะครับผมนะมีพี่หนูริงก็มาแล้วนะครับมีไบตี้นะครับนะมีพี่สู่ฮอลแลนด์นะครับนะมีพี่ขวัญเรือนกำลังเจียวไข่อยู่ใช่ไหมครับนะพี่จิตกำลังกินข้าวอยู่เห็นไหมครับคือได้ทุกช่วงเวลาเลยนะครับให้เราได้อยู่เป็นเพื่อนคุณนะครับนะแล้วก็กินข้าวเสร็จเข้ามาเล่นกันต่อนะครับนะพี่สุนีก็บอกว่านอนฟังอยู่ที่จังหวัดตรังค่ะนะครับฟังเพลงสวยๆเลยนะครับวันนี้คือคักนะครับน้าเมย์มาแล้วพี่หนูริงนะครับนะอ้าวชาวคณะของเราไบตี้นะครับนะน้องอุ้มมี่ก็มาแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีชาวคณะเอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับกับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็แทนน้องสาย1วันก็เดี๋ยวผมเปิดอีก1เพลงตอนนี้ลูกพี่ก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้ครับ022481366ย้ำ022481366จ้านะครับน้องแป้งคนงามปูเสื่อรออยู่หลังเพลงนี้นะกดเข้ามารัวๆ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ตอนนี้ก็รอสายหนึ่งสายนะครับแต่สวนกันแป๊บนึงนะครับรับสายปุ๊บแบบวางไปแล้วนะครับแต่พี่ก็ปูเสื่อรออยู่นะครับผมนะวันนี้มีสายจากภูเก็ตนะครับนะนะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงนะครับนะพี่จันฉายนะครับนะแหมสวนกันนิดเดียวเองนะครับ พอดีดูเวลาแล้วทันนะครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะกันก่อนนะครับมีน้องกัญญานะครับพี่กล้วยชูไพรพี่ละไอนะครับมีหนูดีพี่อนัสการนะครับนะพี่สอนจินดารัตน์นะครับมาแล้วครับ1สายสวัสดีครับพี่จันฉายครับ
2: ค่ะ
1: ครับฟังอยู่แถวไหนครับ
2: อยู่ภูเก็ตค
1: ่
2: ะ
1: อุ๊ยภูเก็ตอากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่
2: ก็อากาศเย็นสบายดีเพราะว่าฝนตก
1: อุ๊ยเหรอ
2: ตกกลางวัน
1: อุ๊ยเหรอช่วงนี้ครับ
2: 2 3วันที่แล้วฝนไม่ตกร้อนมากค่ะ
1: โอ้ครับแล้วตอนนี้ภูเก็ตนี่มีช่วงไหนแบบน่าเที่ยวมั้งครับพี่แนะนำหน่อยครับ
2: อ๋อก็เข้าไปเที่ยวป่าตองกันไปเที่ยวถนนหลวงพ่อมันเป็นเมืองเก่าค่ะ
1: โอ้คนแบบชาวต่างชาติเยอะมั้ยครับภูเก็ตนี่ฮอตมากเลยนะ
2: ต่างชาติเยอะป่าตองนู้นน่ะค่ะ
1: ครับครับแล้วครับ
2: ทุกปี
1: ทุก

0: นาะ
1: แล้วถ้าหน้าถ้าหน้ายิ่งเยอะตอนนี้มันหน้าโลหน้าฝนอยู
0: ่โอ้ถ้าเป็นพวกหน้าร้อนนี่จะแบบเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวเยอะเนาะพี่เน
1: าะค
0: ่
1: ะ
0: ครับแล้วพี่จันฉายทำอะไรอยู่ที่ภูเก็ตครับ
1: อ๋อเป็นคุณย่าอยู่บ้านให้หลานเขาไปทำงานต่างประเทศกับแม่เขา
0: ครับ
1: อยู่ประเทศดูไบและทีนี้ปีหนึ่งเขาจะมาครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นคุณย่า

0: ธุรกิจรถตู้ค่ะ
1: ครับก็พูดง่ายๆคือเกษียณแล้วเนาะเราต้องพักผ่อนแล้วนะครับตอนนี้ต้องนั่งฟังเพลงกินคุกกี้จิบกาแฟสวยๆแล้วนะครับไม่ทำงานหนักแล้วนะ
0: ไม่ทานกาแฟ
1: โอ้โห
0: เป็นคนที่ว่าไม่ทานกาแฟเลยตอนนี้นอนแล้วเนี่ยนอนเตียงในห้องเนี่ยฟ
1: ัง
0: เพลงฟังมานานแล้วเพราะอยากจะขอเพลงโทรก็ไม่ค่อยจะติด
1: อู้ติดแล้วเดี๋ยวนะขออนุญาตพี่จันฉายจะเสียงแบบเหมือนวัยรุ่นมากเลยตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับ
0: อายุเหรอ
1: ครับ
0: อายุ76ปีเป็นคนย่า
1: โอ้ครับดีใจช่วงมีแต่ละท่านโทรมาไม่ธรรมดาเลยนะครับ
0: ค่ะรักษาสุขภาพค่ะ
1: ครับโอ้ยขอบคุณมากโอ้ยดูแข็งแรงมากเลยนะครับคือฟังเสียงนู้แบบวัยรุ่นมากเลย
0: ขับมอเตอร์ไซค์ไปไหนไปนู่นไปนี่ได้
1: จริงป่ะครับ70กว่าเนี่ยนะ
0: ฮะ
1: โอ้
0: ไม่ค่อยไปในเมืองแล้ว
1: รถมัน
0: มาก
1: อ๋อ
0: ไม่ไปในเมืองหรอกเดินเอาไปตลาดนัดอยู่ใกล้ๆ
1: มันจะมี
0: บิ๊กซีมีโลตัสม
1: ี
0: เซเว่นอยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยเดินไปสักครึ่งกิโลก็ถึงแล้ว
1: ครับอุ้ยแสดงว่าแข็งแรงนะครับ
0: ฮะรักษาสุขภาพ
1: โอ้ดีแล้วนะครับอายุยืน120ปี
0: ตรวจสุขภาพ
1: ครับครับเอาได้วันนี้เดี๋ยวผมเปิดเพลงขออนุญาตเรียกพี่นะครับพี่จันฉายอยากฟังเพลง
0: ขอเพลงว่าในร้อยหน้าลิฟ
1: ต์ครับผมมอบให้ใครดี
0: มอบให้ทุกเสียงทุกสายแหละและอีกเพลงหนึ่งก็ขอ
1: เดี๋ยวก็ได้เพลงเดียวคุณย่าเพลงเดียวได้เพลงเดียวคุณย่าไม่เบิ้ลคิวยาวคุณย่าครับ
0: ได้เพลงใดเพลงหนึ่งก็ได
1: ้
0: คอยทางที่นางรอง
1: เพลงนี้แหละในร้อยที่นาลิปในร้อยหน้าลิปเนี่ยแหละนะแล้วคุณย่าโอเคขอบคุณนะคุณย่านะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: คุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับโอ้โหนี่แบบเขาคลีกันลั่นเลยนะครับแบบมันมากเลยนะฮะนี่คือจะขอก็รีบขอจากพี่ทรานะก็เป็นงานคอนเสิร์ตพี่น้องร้องเพลงปันน้ำใจฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วมนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟู้ดกลาก

0: เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลักเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับเอามาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้มาพูดถึงนะครับเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างดีกว่านะครับมาอัปเดตกันหน่อยนะตอนนี้นะกรมอุตุก็มาอัปเดตตอน18:06 น.ที่ผ่านมาวันนี้นะครับมาดูกันว่าอากาศเป็นยังไงบ้างนะครับนะภาคเหนือนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตกนะฮะค่ำๆเลยนะ 60% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้อยู่ที่22 องศานะครับไปที่ภาคอีสานนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก70% นะครับนะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยประมาณ22 องศานะครับนะลงมาที่ภาคกลางนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24 องศานะครับนะแล้วก็ลงมาที่ภาคตะวันออกนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% นะครับนะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23 องศานะครับนะแล้วก็มาที่กรุงเทพปริมณฑลนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับนะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดนะครับประมาณ27 องศานะครับมาที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 80% เลยนะครับนะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23 องศานะครับมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23 องศานะจ๊ะ

0: าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: จริง
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ปลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: งานจากพี่วานะครับนี่คือฝากใจไว้ฝั่งลาวนะครับมีงอยฝั่งโขงนะครับจากน้องแคนทุ่งกระเจียวนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมา

ไม่ขับกลับแท็กซี่นะครับอ้าวลูกพี่ตอนนี้รีบส่งมาการบ้านของเราในช่วงพาเรทที่เบอร์นี้นะครับ022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ้าชั่วโมงนี้เรื่องงานจากเคียสนะฮะตะเกียงดวงน้อยจ้า

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกรัฐบาลเร่งต่อยอดผลเยือนจีนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับพลเรือเอกตงจวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการถือเป็นการสานต่อผลสำเร็จจากการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรี

0: ได้กล่าวถึงการจัดตั้งกลไกการหารือร่วมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2+2 เพื่อยกระดับการประสานนโยบายด้านความมั่นคงการแลกเปลี่ยนข่าวกรองการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมออนไลน์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองพร้อมเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยการผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีกับจีนตลอดจนเชิญภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของจีนเข้าร่วมงาน Defense and Security 2027เพื่อขยายความร่วมมือทางอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกันในประเด็นสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคนายกรัฐมนตรียืนยันว่าประเทศไทยยึดมั่นการแก้ไขข้อพิพาทและความขัดแย้งด้วยสันติวิธีผ่านการเจรจาและการหารือบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีพร้อมขอบคุณจีนที่สนับสนุนการเจรจาและการแก้ปัญหาอย่างสันติกลต.กล่าวโทษสุภาพรพิมพงษ์นำส่งเอกสารเท็จต่อสำนักงานกลต.สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.แจ้งว่าได้กล่าวโทษนางสาวสุภาพรพิมพงษ์ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจด้วยความผิดกรณีนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือแบบ59และรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์หรือแบบ246/2ต่อสำนักงานกลต.ไม่ตรงกับความเป็นจริงมีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์2535กลต.ตรวจสอบพบว่านางสาวสุภาพรได้นำส่งแบบ59รวม4ฉบับระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569และแบบ246/2รวม7ฉบับระหว่างวันที่30มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569โดยไม่ได้มีการถือหลักทรัพย์หรือมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามที่แสดงในเอกสารทั้งนี้ภายหลังการกล่าวโทษของกลต.กระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาต่อไปเป็นการสอบสวนของพนักงานสอบสวนการสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการและการพิจารณาของศาลยุติธรรมตามลำดับชมรมผู้เลี้ยงนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุก5จังหวัดชายแดนใต้เผยจะให้ความสำคัญกับการเพาะพันธุ์เพื่อเพิ่มคุณภาพลดการจับนกจากธรรมชาติธิดารัตน์ชิดวงศ์รายงานค่ะ
1: การปลดล็อกนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกสร้างความยินดีให้กับผู้เลี้ยงนกทั่วประเทศหลังใช้เวลาในการต่อสู้มาอย่างยาวนานมากกว่า20ปีนายวิชาญอมโรรองประธานชมรมผู้เลี้ยงและผู้เพาะพันธุ์นกกรงหัวจุก5จังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่าหลังจากปลดล็อกจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเพาะพันธุ์เพื่อให้มีนกที่เกิดจากการเพาะพันธุ์ในตลาดเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้การเพาะขยายพันธุ์เสรีซึ่งจะทำให้คุณภาพที่มีอยู่แล้วดีมากขึ้นเพื่อทำให้การจับนกจากธรรมชาติค่อยๆหายไปส่วนการตลาดหลังการปลดล็อกคิดว่าตลาดที่เติบโตอยู่แล้วจะยิ่งเติบโตแบบก้าวกระโดดซึ่งนกกรงหัวจุกแตกต่างจากสัตว์เศรษฐกิจอื่นๆคือสัตว์เศรษฐกิจชาวบ้านอย่างแท้จริงไม่มีนายทุนเข้ามาเกี่ยวข้องในห่วงโซ่การเลี้ยงเม็ดเงินจะกระจายสู่ชาวบ้านและชุมชนอย่างแท้จริงนกเป็นจุดเริ่มต้นทำให้มีทำกรงทำซี่กรงทำผ้าคลุมกรงหัวกรงชาวบ้านชุมชนอีกมากมายที่จะได้ประโยชน์จากการปลดล็อกในครั้งนี้ส่วนในเรื่องของการอนุรักษ์ถ้าปลดล็อกแล้วพบว่าปริมาณนกกรงหัวจุกในธรรมชาติลดน้อยลงก็สามารถจะดึงกลับเข้าไปในบัญชีได้เหมือนเดิมซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้เลี้ยงผู้เพาะเลี้ยงคนรักนกจะต้องร่วมกันอนุรักษ์และทำให้มีนกเพียงพอกับความต้องการของตลาดที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
5: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
4: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
5: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
4: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: และขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
2: ไอยารา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัชชัย
1: พาเรตติ้งฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผม
4: ครับผมพี่เขียวนะครับ
5: ครับผม
4: อ้าวพี่เขียวตอนนี้ชุมพรอากาศเป็นไงบ้างครับพี
5: ่วันนี้ตกแต่ไม่มากครับผม
4: อ๋อวันนี้มีปอแปะปอแปะแต่ไม่เยอะมากเนาะ
5: ครับผม
4: ครับแล้วเราช่วงค่ำๆแบบนี้เรามีภารกิจอะไรบ้างครับพี่เขียว
5: ฟังวิทยุอยู่ครับ
4: อ๋อเราไม่ต้องไปกรีดยางอะไรใช่ไหมครับ
5: กรีดไม่ได้หรอกครับผมตามองไม่เห็นครับ
4: อ๋อช่วงนี้ก็เรียกว่าไม่ต้องทำงานก็เป็นช่วงทำอะไรเบาๆไปเนอะพี่เขียวเน
5: าะสายตาพิการพิสายตาครับ
4: อ๋อครับผมก็ไปทำอะไรเบาๆดีแล้วพี่เขียวเนาะ
5: ครับผม
4: ครับแต่ไม่เครียดเนาะ
5: ไม่เครียดครับ
4: อ้าวนะครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลง
5: น้ำตาจะโทครับผม
4: ของครูสุรพลนะ
5: ครับผม
4: อ้าวงั้นเดี๋ยวพี่เขียวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะเดี๋ยวผมนำทางให้ครับพี่เขียว
5: ครับผม
4: เผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีดเต็มคำ
5: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำครับ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
5: น้ำจิ้มสุกี้สุดทริกกระเรียงครับ
4: ตราพันท้ายนรสิงห
5: ์ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: ในขวดเดียวครับ
4: และสบู่ไมด้า
5: สบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
5: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: และเชื้อรา
5: เชื้อราครับ
4: สาเหตุของอาการคัน
5: ลดเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: ครับเป๊ะเลยครับผมชุดนี้พี่เขียวมอบให้ใครดีครับ
5: สายรังไม้ตะกี้น้องสายไหมครับ
4: ครับน้องแป้งคนงาม
5: น้องแป้งเนี่ยไหม
4: ครับ
5: มอบพิเศษน้องแป้งเลยครับแล้วก็แฟนเพลงทุกคนครับผมพิเศษดีเจครับ
4: ครับเอาวันนี้ขอบคุณพี่เขียวมากเลยนะ
5: ครับผมเกลือจ้องแป้งสุดๆเลยครับผม
4: ครับผมนะโอเคได้เลยเดี๋ยวผมจัดให้เลยนะ
5: ครับผม
4: ครับสวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับโอ้โหเป็นเรื่องของน้ำตาไหลนะครับผมนะน้ำตาไหมไทยหัวใจศิลป์นะครับน้ำเมนี่รีบเข้ามากรี๊ดเลยนะครับผมน้ำตามดแดงนะครับจ่าร้อยนะฮะมีน้ำตาลาไซนะครับไทยธนาวุฒินะฮะแล้วก็มีน้ำตาจ่าโทครูสุรพลนะฮะก็จัดไปครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับอ่ะมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของถั่วงอกนะครับนะเราต้องกินผักแล้วก็ผลไม้ให้พอสมควรนะฮะเพราะว่ามีประโยชน์เยอะมากเลยนะฮะถั่วงอกที่ผมจำได้นะตอนที่เราไปกินขนมจีนใช่ไหมผมชอบทำขนมจีนน้ำยาป่าใช่ไหมครับแล้วก็ให้พี่เขาเนี่ยเอาถั่วงอกเนี่ยเอาไปลวกในน้ำยาเนี่ยนะครับบางทีเป็นหม้อใหญ่ๆใช่ไหมครับแล้วก็ลวกมาแล้วให้มันนิ่มนิดนึงนะโอ้ยกินแล้วดีนะครับนะกินผักเยอะๆนะใส่ผักดองนะใส่พริกป่นหน่อยโอ้โหแบบสุดจัดมากเลยนะถั่วงอกอร่อยมากเลยเจ้ามาผัดผักก็ได้นะเอามาผัดใส่พวกเกี๊ยมชงเกี๊ยมชายแล้วผัดอะไรก็ได้ที่ลูกพี่ชอบเนี่ยใส่เต้าหู้ก็ได้นะก็ดีมากเลยนะผมไปดูข้อมูลมาจากเว็บไซต์นะครับนะมีทั้งของเม็ดไทยด้วยนะฮะก็บอกว่าถั่วงอกเนี่ยเขามีวิตามินซีวิตามินบีรวมนะครับเช่นโฟเลตนะฮะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็มีบำรุงผิวพรรณป้องกันการเสื่อมของเซลล์นะฮะแล้วก็ช่วยให้ระบบขับถ่ายเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ให้พลังงานต่ำนะอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักด้วยนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ช้ำมาเลยนะครับนะงานใหม่ของน้องนุชวิราวันนะฮะนี่คือจบสาเนาะนะครับนะจากภูไทยเรคคอร์ดนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะครับพี่พานุวัฒน์วิเศษวงศานะครับแล้วก็เรียบเรียงพี่จินนี่ภูไทยนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: งานจากแนทราเชนนะครับนะฟิชชิลลิงกับพี่กล้วยสแตมนะฮะนี่คือโนราพลัดถิ่นนะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่20นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้คนต้นทางนะครับน้องเบิ้ลฟิชชิลลิงกับน้องแมนนะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่14นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับเอามาทักทายชาวคณะทางหลังใหม่หน่อยนะมีพี่แอมจันทบุรีนะครับยายแสงบางนานะครับพี่วอนกาญจนบุรีมีพี่อนันต์โคราชพี่อันนนทบุรีนะครับพี่หนุ่มพี่กุลพี่หนุ่มพี่กุลทองนะครับนราธิวาสนะฮะแล้วก็มีป้าจำเนียนมีป้าติ๊กสามโคกนะพี่บุญทรัพย์อุบลนะครับนะแล้วก็ทางFacebook Live ของเราเมื่อสักครู่นี้หลุดพลั่วไปนะครับตอนนี้ก็เปิดใหม่ก็เข้ามารัวได้เลยนะครับมีน้าเมย์นะครับนะน้องใหม่น้อยนะครับพี่หนูริงนะครับนะพี่ขวัญเรือนพี่จิตนะครับชาวคณะของเราน้องอนัสการนะครับนะก็มารัวสติ๊กเกอร์กันนะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะครับพี่จิราพรก็ยังอยู่นะจ๊ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่7-11และคุณ

0: านนี้ไม่ไหวแล้วที่7-Elevenใกล้บ้านคุณ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank นะฮะมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับเพียงฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับชาวคณะที่ติดตามกันตั้งแต่บ่ายโมงนะฮะแล้วก็อยู่ยาวจนถึง4ทุ่มนะครับนะเอาใครไปไหวก็ลุยกันต่อนะใครที่ไม่ไหวก็พักผ่อนกันนะแล้วก็ฟังเพลงแบบมีความสุขแบบยาวๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลง

0: สนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้

ันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่า
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะสวัสดีคืนวันศุกร์สุดหรรษาวันศุกร์แห่งชาตินะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะคิดว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะรอคอยวันศุกร์นะทำงานมาตลอดทั้งสัปดาห์นะคะก็รอว่าจะได้พักบ้างก็เสาร์อาทิตย์หรือบางคนอาจจะยังไม่ได้พักนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะสู้กันต่อไปเนี่ยคุณผู้ฟังทักทายนะคะเนี่ยคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังFM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะเนี่ยมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังดึกๆนิดนึงนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะจ๊ะนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆเลยเจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ฝากอีก1ช่วงรายการด้วยนะคะวันอาทิตย์เย็นๆนะคะเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะเฉพาะวันอาทิตย์นะ 5:00 นถึง 1:00 นนะคะร่วมกับพ่อชัยมังสิงห์ด้วยก็จะเป็นรายการเพลงเก่าๆเนาะนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะมาพูดถึงงานเพลงที่เรามาทักทายกันนะคะในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนก่อนเลยดีกว่าคุณผู้ฟัง3เพลงวันนี้นะคะเลือกมาแบบศิลปินเสียงหวานหวานนะคะแล้วก็เพลงที่โอ้เป็นเพลงแบบดีๆทั้งนั้นเลยจริงๆเพลงก็ดีทั้งนั้นแหละแต่ว่าอันเนี้ยคือจะบอกว่ายังไงมีทั้งความหมายมีทั้งมนต์ขลังนะคะเริ่มต้นมากับมนต์พ่อแก่นะคะงานจากพี่แก้วฟ้าสหเพชรนะคะแล้วก็ต่อด้วยน้องใบเฟิร์นสุทธิยาหรือว่าใบเฟิร์นไมทองคำนะกับเพลงเสียงหวานจากหลานยโมนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะหลายคนชื่นชอบด้วยกับนางกวักมหาเสน่ห์นะคะมาในเวอร์ชันเสียงหวานๆของพี่ยุ้ยญาติเยอะนั่นเองนะคะสามงานเพลงพร้อมๆนะคะในช่วงฮิตมาราธอนของเราค่ะต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะสุดสัปดาห์ใครที่บอกว่าขอเพลงมาตลอดเลยทั้งสัปดาห์ตั้งแต่วันจันทร์ยังบ่ได้ฟังเตื้อนะเจ้า ยังไม่ได้ฟังสักกะทีนะเอาเป็นว่าในช่วงของดีเจลูกตาลชนิชาก็แล้วกันเนาะใครที่ขอเข้ามาฝากเข้ามาแล้วหนูยังไม่ได้เปิดให้นะคะก็ทวงได้นะบอกว่านะคะขอมายังบอกได้ฟังเตือเจ้าอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะแล้วก็ดีอีกสักครู่หนึ่งนะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าใหม่สายชิวฮิวใจของเรานะคะจองสายได้เลยตอนนี้แป้งรอรับสายอยู่แล้วฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะคะที่02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะหรือจะส่ง SMS เข้ามาก็ได้เหมือนกันนะคะส่งข้อความเนาะเข้ามาที่4689400นะคะ4689400นะคะมีเข้ามาอุ้ยนะคะดอกชบาสีแดงลูกตาลชนทิชานะเพลงนี้เขามาแรงกันนะนะแล้วก็มีสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันอันนี้จะเป็นข้อความจากคุณแม่รุ่นนะคะแล้วก็สมาชิกของเราที่เพจ LTM FM 95นะคะไลฟ์อยู่ตอนนี้ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยนะนะคะสวัสดีพี่เกรียงไกรพี่บอลพาสนะคะพี่สุเนตพี่เดือนเพนพี่แม็กชาติไทยพี่เล็กสีประดับค่ะพี่เดียวจรันระโนดเนี่ยบอกสวัสดีลูกตาลคนสวยนะคะพี่เบลเบดเนี่ยนะคะพี่เลิฟวัชรพรสวัสดีเจ้าวันนี้มาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเนาะพี่ไตรรัตนะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะป้าติ๋มนะพี่ลำดวนนะคะคุณแม่ทันพิชานะคะพี่วรรณภาพี่อัมพลพี่สุนิสาพี่อเนกจากสุโขทัยจ้าคุณแม่ทิพย์พรด้วยนะคะน้องไบนะเอามาแล้วมาแล้วนะคะพี่กุสุมานะคะพี่ธนชพรน้องแชมป์พี่นักรบโอ้โหวันนี้มากันอย่างอบอุ่นเช่นเคยนะคะมีใครอีกพี่ทัศนีพรนะคะแล้วก็พี่อัมพลบอกว่าคนผิดโลกรายงานตัวครับดีเจคนสวยเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะเราจะมารับสายหน้าใหม่กันนะคะวันนี้ใครคิดถึงกันนะคะก่อนที่จะไปหยุดวันเสาร์อาทิตย์เนาะเนี่ยฮะโทรเข้ามาพูดคุยกันสักนิดนึงแล้วกันเนื้อจ๊ะนะคะที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะจะร้อนจะฝนจะหนาวนะคะยังมี FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะฟังวิทยุเนี่ยอาจจะมีพักบางช่วงแต่ว่า

ถ้าเกิดอยากอยู่กันแบบยาวๆนะคะมาทางออนไลน์ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ของเรานะคะ41สถานีเลยนะคะครอบคลุมทั่วประเทศนะคะเผื่อว่าถ้าเกิดมีใครบอกว่าโอ้นะฟังทางออนไลน์แล้วอยากจะฟังทางวิทยุบ้างแต่หาเลขเมกะเฮิรตซ์ไม่เจอมาพิมพ์บอกได้นะคะเดี๋ยวจะมีทีมงานนะคะทีมงานน้องๆนี่แหละนะคะไม่ใช่ใครหรอกน่ารักมากๆช่วยหาตัวเลขได้นะคะวันหลายๆครั้งก็มีพี่ๆแฟนรายการบอกว่าเออหมุนหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยอยากฟังทางวิทยุมันแบบคลาสสิกดีมันเหมือนแบบนะสมัยก่อนเราฟังวิทยุทรานซิสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ยังมีอยู่วิทยุทรานซิสเตอร์นะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าคนในสังคมก็รู้สึกว่าเขาเรียกว่าโหยหาอะไรที่เป็นแบบเก่าๆอ่ะนะคะก็มีทั้งวิทยุทรานซิสเตอร์กล้องฟิล์มอะไรเงี้ยไปล้างรูปแบบล้างห้องมือล้างฟิล์มอะไรเก่าๆอะไรเงี้ยเนาะซื้อบางคนซื้อสะสมนะเยอะมากแผ่นเสียงอะไรเงี้ยใช่ไหมคุณผู้ฟังนะก็คลาสสิกคลาสสิกถือว่าวิทยุเนี่ยก็อยู่คู่กับคนไทยนะคะมานานๆโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งเนี่ยรายการเพลงลูกทุ่งด้วยนะคะของเราเนี่ยก็22ปีแล้วคุณผู้ฟัง22ขวบแล้วหลายคนบอกฟังมาตั้งแต่ปีแรกๆเลยนะคะติดตามกันมาตลอดจนถึงตอนนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะคะเอาล่ะนะเดี๋ยวนึงงานเพลงก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะวันนี้จัดงานเพลงของพี่ยิ่งยงยอดบัวงามบ้างดีกว่าเนาะไม่เปิดหน้าเดี๋ยวเขามาทวงหน้าเฟซเฝ้ารักเฝ้าคอยค่ะ

0: สายชิลฮิวใจมาแล้วจ้านะคะสายมารออยู่แล้วด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะเป็นสายที่เขารอคอยมานานมากๆที่จะขอเพลงใหม่ของดีเจลูกตาลนะคะสวัสดีค่ะพี่อ้อมค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นไงคะวันนี้ที่รอคอยค่ะ
1: สมหวังแล้วจริง
0: โถขอบคุณนะคะพี่อ้อมน่ารักจังเลยนี่แบบหนูเห็นปุ๊บเนี่ยหนูต้องบอกว่าแป้งโทรกลับเลยเดี๋ยวนี้เลยโอเคพี่อ้อมจากสุราษฎร์ธานีนะคะก็เป็นแฟนรายการแฟนประจำในช่วงของดีเจลูกตาลชนิชาเลยแล้วก็น่ารักมากนะคะคอยซัพพอร์ตนะคะทางวิทยุอยู่เรื่อยแล้วได้ไปดูมิวสิกวิดีโออย่างสวยมากเลยนะนี่หนูบอกเลย
1: ไม่ได้ดูน้องสาวเขาไม่ดูคนน้องสาวเขาไม่รู้เขาเล่นอะไรต่ออะไรเขา
0: เออหยอกเล่นเฉยๆแต่ฟังจากทางวิทยุเอาเนาะ
1: ดีชวนน้องสาวก็ดูแต่น้องสาวก็ไม่ดู
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ว่างๆมีโอกาสก็ดูได้ค่ะดูได้ตลอดเลยอยู่ในช่อง
1: น้องสาวเขาไม่ใช่ยุ่งมีเรื่องเพลงอะไรเนี่ย
0: เขาไม่ค่อยได้ฟังเพลงใช่ไหมอาจจะทำงานนู่นนี่อะไรเงี้ยเนาะนะฮะ
1: ใช่ก็ทำแรงงานของเขา
0: ใช่แต่พี่อ้อมไม่ชอบฟังเพลงไม่เป็นไร อยากฟังก็เนี่ยขอเข้ามาได้เลยที่ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะเนาะโอเคไหมเนี่ย
1: เอาได้สองเพลงมันเขาได้เลย
0: อะไรสองเพลงยังไงจ๊ะ
1: เอาได้สองเพลงเอาอีกเพลง
0: อ๋อจะเย็นๆสินี่เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ให้ปล่อยอีกเพลงใหม่อีกแล้ว เอ็นดูขอบคุณค่ะพี่อ้อมค่ะอ่ะวันนี้จัดให้เลยค่ะอันไหนบอกชื่อเพลงให้หนูชื่นใจหน่อยได้ไหมเนี่ย
1: ก็บอกชบาสีแดง
0: โอ้ยดีนะเป็นสีแดงไม่เป็นสีอื่นนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณค่ะพี่อ้อมค่ะก่อนจะวางสายสุราษฎร์ฝนตกไหมคะเนี่ยวันนี
1: ้ตกนิดๆหน่อยๆต้องตกวันนี้แหละ
0: ตกนิดๆหน่อยๆแล้วสุขภาพพี่อ้อมล่ะคะเป็นยังไงบ้างโอเคไหม
1: ก็เหมือนเดิมแหละเป็นอย่างนี้แหละ
0: โอเคนะหัวเราะได้ยิ้มได้นะ
1: โรคที่ของโรคของพี่อ้อมมาก
0: จ้ะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะพี่นะเงาๆก็โทรมานะจ๊ะ
1: จ้ะนี่พี่ชอบเพลงเก่าๆก็ชอบนะ
0: ได้ขอมาได้เลยอยากฟังเพลงอะไรก็ขอมาหนูมีเวลาหนูจัดให้อยู่แล้วเนาะ
1: พี่ชอบเพลงที่ดนตรีมาจากทางเหนื
0: ออ๋อมีแบบสล้อซอซึงเสียงปีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะแบบเหนือ
1: นั่นแหละเด็กทางเหนือแหละ
0: จ้ะ
1: พี่ชอบผู้ชายเจ้าเออด้วยแหละดนตรีเพราะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยโอเคเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยกับดอกชบาสีแดงนะพี่อ้อมรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะรอฟังนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคืออย่างนี้คุณผู้ฟังพี่อ้อมเนี่ยก็รอเพลงใหม่ของตาเนี่ยมานานมากนะคะตั้งแต่จัดรายการแรกๆเลยนะคะก็ปีนี้2ปีเนาะ2ปีกว่าๆนะคะพี่อ้อมก็บอกว่าเมื่อไหร่จะปล่อยเพลงใหม่เมื่อไหร่จะปล่อยเพลงใหม่ก็เลยบอกว่าวันนี้แหละนะคะเป็นวันนี้ที่รอคอยของพี่อ้อมที่จะได้ขอเพลงใหม่หน้าใหม่แล้วนะคะอ่ะจัดให้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะไซชิวหิวใจกับดอกชบาสีแดงใหม่ล่าสุดจากลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: นุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: อาริกาโตโกไซมาสขอบคุณมากมากเลยนะคะนะคะสายหน้าไมของเราพี่อ้อมจากสุราษฎร์นะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะคุยสายหน้าไมนะคะนั้นทำงานเพลงพิเศษพิเศษนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคะนะก็ฝากเข้ามาได้เลยนะคะตลอดทั้ง2ชั่วโมงนะคะหรือจะฝากเพลงเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพลงเก่าเพลงใหม่คุณผู้ฟังคะยินดีนะจ๊ะนะคะสวัสดีพี่อะไรนะเดี๋ยวนะเอาข้อความหายนะคะพี่หนูเจนสวัสดีค่ะแล้วก็น้องนุกศรีนครสุโขทัยบอก FC เด้อขอบคุณค่ะสวัสดีพี่ประเดิมกลิ่นหอมด้วยนะคะนะฮะพี่เลิฟบอกกรี๊ดสายหน้าไมค์ขอดอกชบาสีแดงนี่นะคะแล้วก็พี่สุด้วยนะคะสวัสดีพี่สุค่ะนะฮะพี่สุบอกว่าเพลงดังไปจนถึงฮอนแลนด์เลยนะเพราะว่าเปิดลำโพงดังมาก ที่ฮอนแลนด์ขอบคุณค่ะสวัสดีพี่อนิรุธด้วยนะคะคุณแม่แม่เกลบอกสายหน้าไมค์ขอเพลงถูกใจมากเดี๋ยวแม่เกลแจกตังค์นะ แม่บอกไม่ปรึกษาเลยนะดีเจนะสวัสดีพี่สายทอง

องนะคะพี่ธินภัทรค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านเลยนะที่เข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live ของเรานะคะพี่สุเนตรบอกว่าดีเจคนสวยขอเพลงฟ้าสางที่พยาวหน่อยจ้าพรุ่งนี้จะเดินทางไปเหนือจ้านะคะเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็พี่นิดทรงพลบอกสวดค่ะน้องลูกตาลคนสวยและพูดเก่งงานเยอะนะฮะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะจ๊ะนะ SMS มีเพิ่มเติมไหมเนี่ยนะคะเขาบอกว่าโอ้เพลงร้องยากมากเลยก็ยากจริงอะค่ะใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าคือก็เหมือนเราพยายามให้มีความเป็นญี่ปุ่นอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็บวกกับความเป็นตัวเองนี่แหละความเป็นตาเนี่แหละเขาไปในเพลงก็เลยออกมาเป็นเวอร์ชันนี้นะคะพี่วิจิตสวัสดีนะจ๊ะนะคะแล้วก็พี่เดียวดายกลางสายลมด้วยบอกว่าเพลงใหม่น้องลูกตาลเสียงเพราะหอมีแต่คนชมอ่ะพวกนี้ลอยติดผนังเพดาน พอแล้วดีกว่าไปฟังเพลงอื่นบ้างดีกว่ามีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะบอกว่าอยากฟังเพลงของคุณอาเสรีรุ่งสว่างอาจัดให้เลยกับเสรีขอพรนะคะส่งพรดีๆให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ

0: 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์ค่ะนี่ช่วงนี้นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีพี่หนุ่มพี่หนุ่มไหนมีหลายหนุ่มนะคะพี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณบุรีนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงของน้องเมย์ที่ช้านะคะว้าววอนนะคะอ่ะได้เลยจัดให้เลยกับช่วงมหานครไลฟ์นะคะเป็นบันทึกการแสดงสดเนาะนะฟังกันแบบสดๆนะมันได้อรรถรสดี
2: สวัสดีค่ะเมย์ที่ช้านะคะนักจัดรายการจาก LGM FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะขอเสียงประมือต้อนรับน้องเมย์หน่อยได้ไหมคะไปแปลงโฉมมาแล้วนะคะเมื่อกี้ใส่ชุดสีขาวจำได้หรือเปล่า

0: 40บาทนะคะขอให้กลับไปล้านเท่าเลยนะคะ40ล้านเลย60ล้านเลยนะคะมีใครอยากได้มากกว่านี้ไหมคะสัก100ล้าน
1: รอเล่น
0: ขอเสียงปรบมือหน่อยได้ไหมคะ
2: สนับสนุนโดย
3: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนให้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
5: Pulsar
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จัดให้เลยนะคะกับฟ้าสางที่พะเยาปัญญากตัญญูนะคะมีพี่ๆถามเข้ามาทาง Facebook Live เนี่ยแหละนะคะเขาบอกว่ากำลังจะเดินทางไปทางเหนือนะเจ้าก็เลยอยากให้ฟังเพลงที่เกี่ยวกับทางเหนืออีกจัดให้เลยเจ้าบ่จิปัญหา
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะนี่ช่วงนี้ขอขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะวันนี้นะคะแฟนรายการประจำในช่วงเพื่อชีวิตนะคะจะเป็นใครนะคะนอกจากพี่นันนะคะวันนี้พี่นันบอกว่าขอสักนิดนึงสักเพลงนึงแล้วกันนะวันศุกร์แล้วนะบอกอยากฟังเพลงของพี่ทักษ์นะคะกับทางสายเปลี่ยวจัดให้เลยนะคะใครอยากคุยสายหน้าใหม่ชั่วโมงหน้า022481366ยังว่างอยู่ทางสะดวกนะจ๊ะ

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้
9: ยเริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23นาฬิกา3นาทีนะคะทักทายคุณผู้ฟังในชั่วโมงที่2นะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะตันแบบว่าเลื่อนไปเห็นแบบว่าโอ้ยวันนี้ที่หมอชิดเนี่ยคนเยอะมากนะคะหลายคนก็เตรียมตัวหยุดยาวไงก็เลยอาจจะเดินทางกลับบ้านกลับภูมิลำเนาอะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครรับฟังอยู่กำลังเดินทางไปที่ไหนก็ตามนะคะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็แฮปปี้มีความสุขได้ใช้เวลาในวันหยุดนะคะทุกท่านเลยนะคะเงาเงาก็เปิดมาฟังได้นะคะเพราะว่าเราไม่มีวันหยุดนะคะอยู่กันยาวๆแบบนี้เลยนะจ๊ะอ่ะนะพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคกับสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วทักทายกันอยู่นะคะทุกๆวันนะคะแต่ว่าไม่ได้คุยกันนานหนาแล้วเหมือนกันนะคะสวัสดีจ้าน้องใบ
5: สวัสดีครับพี่ตาล
4: เสียงหวานมาเลย อยู่ไหนจ้าเนี่ยวันนี้
5: อยู่เพชรกษาสมุทรปราการครับ
4: อยู่ที่บ้านเน
5: า
4: ะ
5: คร
4: ับแถวบ้านฝนตกไหมใบ
5: ก็ไม่ตกครับ
4: วันนี้ไม่ตกนะแต่ว่าเห็นเมื่อวานนี้เขาพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกหนักแต่ไม่รู้ไปตกที่ไหนเหมือนกันเนอะ
5: ใช่
4: แล้วเสียงเงียบมากเลยนะที่บ้านอยู่บ้านคนเดียวหรออ
5: ยู่คนเดียวครับ
4: ดีแล้วแหละที่พี่ตันบอกว่าอยู่คนเดียวเพราะถ้าพี่ตันได้ยินเสียงอื่น น้องก็จะ น้องก็บอกพี่ตันแกงอ่ะวันนี้บอกว่าอยากฟังเพลงพี่โอ๊ตเหรอคะ
5: ครับผม
4: รักน้อยๆหรอ
5: ครับ
4: ยังไงเราอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
5: ก็มอบให้น้องอุ้มมี่ครับแล้วก็เจ้าของเพลงเลยครับ
4: มอบให้เจ้าของเพลงด้วยนะคะเพลงนี้ปล่อยมาตั้งแต่ปีไหนพอจำได้ไหม
5: จำไม่ได้ครับต้องถามเจ้าของเพลงครับแล้วก็ถามน้องอุ้มมี่ครับ
4: นี่ไงมากรีดกรีดแล้วนะในเพจโอเคได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะสำหรับรักน้อยๆของโอ๊ตคณิตนะคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่ทราบหรืออาจจะทราบอยู่บ้างนะคะดีเจของเราเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีทักษะหลายอย่างมากนะคะนอกจากจัดรายการวิทยุนะคะหลายๆคนก็เป็นศิลปินนักร้องด้วยนะคะอย่างตาลนะคะอย่างพี่พิมพ์นะคะพิมดาโอ๊ตคณิตนะคะน้องอุ้มกับศิยานะคะแล้วก็พี่เพชรเนี่ยเขาร้องเพลงอยู่แล้วเนาะลูกแม่พึ่งนะคะแล้วก็หลายๆคนนะแล้วก็คนที่เคยจัดรายการแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะไปในสายงานอาชีพอื่นๆด้วยนะคะศิลปินเยอะมากอ่ะใช่ไหมล่ะน้องใบ
5: ใช่ครับ
4: นะคะโอเคเดี๋ยวจัดให้นะคะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะเดี๋ยวบายพูดตามพี่ตาเลยนะคะ
5: ครับผม
4: ค่ะขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีเต็มคำ
5: ซีเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: ตราพันท้ายนรสิงห์
5: ตาพันท้ายนรสิงห
4: ์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: เคยทานไหมคะน้ำจิ้มสุกี้แล้วก็เคยใช้สบู่ไมด้าแล้วหรือยัง
5: ทานทุกวันเลยครับน้ำจิ้มนี่ของโปรดเลยครับ
4: อ๋อเนื้อจะบอกว่าทานทุกวันเลยครับสบู่ไมด้า ฝากด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจัดให้เลยนะรักษาสุขภาพนะน้องใบนะ
5: ครับผม
4: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะฮะพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคในช่วงนี้นะคะ4งานเพลงหวานๆกันละกันนะคะจัดให้เลยกับทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: ับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงโอ้โหหวานหวานนะคะถูกใจสาวๆเพราะว่ามีแต่เสียงจากหนุ่มๆทั้งนั้นเลยนะคะมาดูกันว่ามีเพลงอะไรบ้างนะคุณผู้ฟังกับพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคของเรานะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงที่น้องไบค์แล้วก็น้องอุ้มมี่ฝากเข้ามานะคะรักน้อยๆของคุณโอ๊ตคณิตนั่นเองนะแล้วก็ต่อด้วยครั้งสุดท้ายงานจากพี่บั๊มณรงค์กรดนะคะก็ถือว่าเป็นเพลงผลงานล่าสุดเลยเนาะนะคะที่มาฝากกับเราจอคิวฮิตเมื่อนานแล้วเหมือนกันนะคะแต่ไม่นานมากไม่นานมากนะแล้วก็มาที่เสมือนดวงใจนะคะจาก2ศิลปินนะคะการทัศนะและกันนภัทรแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะขยับจังหวะขึ้นมานิดนึงกับรักเข้าไส้นะคะของน้องลีโออาทิตย์นั่นเองนะคะมีคนฝากเข้ามาหลายวันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้สักทีวันนี้ก็เลยรวบยอดนะจ๊ะ4งานเพลงนะคะจัดให้ในช่วงนี้นะคะหลายคนบอกว่าโอ้โหวันนี้วันศุกร์แฮปปี้มากๆเลยนะคะสวัสดีทักเพิ่มเติมนะจ๊ะพี่สมบูรณ์นะคะพี่สมบูรณ์พี่เลิฟบอกว่าเที่ยวให้สนุกนะคะนะพี่ดาวพระศุกร์โอ้โหพูดถึงดาวพระศุกร์นี่นึกถึงละครเรื่องดาวพระศุกร์พี่เออินทิราสวัสดีค่ะพี่โจหรือพี่โจไม่แน่ใจถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะทักทายดีเจลูกตาลคนงามฟังจากนิคมอุตสาหกรรมลำพูนโอ้ยินดีจะนั่งเลยนะเจ้าจริงๆก็นิคมนี่ไปมาตั้งแต่เด็กน้อยนะไปมันเป็นละอ่อนแล้วเพราะว่าบ้านคุณยายจะอยู่โซนนั้นบ้านแม่นะคะ ขอบคุณจะนักเจ้ายากาศอยู่กันนี่นะทักทายจากนิคมนี่สงสัยทำงานอยู่แน่เลยเนาะแล้วก็โอ้พี่คมสวัสดีพี่คมคมคายนะคะมูฟังจะบอกอะไรอย่างนี้นะพี่คมเนี่ยเป็นแฟนคลับคนแรกของหนูเลยกับการเป็นศิลปินเนี่ยเป็นการเป็นลูกตาลตั้งแต่เมื่อก่อนใช้ชื่อนี้นะลูกตาลรัตดาดาวสมัยก่อนเขาต้องมีชื่อไงที่ไม่ใช่ชื่อจริงนะคะก็ไปให้พี่หมอดูนะคะพึ่งโหราศาสตร์นะคะในการหาชื่อเขาใช้ชื่อรัตดาดาวใช้อยู่แป๊บเดียวนะคะตอนนั้นก็ทางค่ายเขาก็มีนโยบายว่าจะเปลี่ยนให้ทุกคนเนี่ยใช้ชื่อว่าอาสยามหมดเลยนะเพราะว่าจะได้ represent จะได้แบบนี่แหละคือจากค่ายของเราสุดท้ายก็เลยกลับมาเป็นลูกตาลอาสยามนะคะเหมือนใช้ระดาดาวอยู่แป๊บเดียวแต่พี่คมเนี่ยคือเป็นแฟนคลับคนแรกของหนูเลยนะคือหนูสามารถใช้คำว่ามีแฟนคลับเพราะว่ามีพี่คมเลยนะจริงๆขอบคุณนะคะพี่คมรักษาสุขภาพด้วยนะนะแล้วก็มีใครเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะคะน้องอุ้มมี่ใช่ไหมมาเมื่อกี้นี้เนาะขอบคุณนะคะมากรีดนะบอกว่าเพลงรักน้อยๆเนี่ยของพี่โอ๊ตเนี่ยปล่อยเมื่อปี2562โอ้ก็7ปีนะ7ปีเนาะจำได้ไปหาข้อมูลมานะจากวงเสาวดารไม่ใช่อันนี้ก็นานเกินนะจดไว้จดไว้เป็นแฟนคลับมันต้องรู้นะรู้ป่ะนะสวัสดีพี่สุรีนะคะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมด้วยแล้วก็พี่อุดรรถขยะบางนานะคะส่งกำลังใจให้ด้วยสำหรับหลายๆคนที่กำลังทำงานอยู่นะคะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวจัดงานเพลงที่เคยค้างเอาไว้นะนานหลายวันแล้วเหมือนด้วยเหมือนกันนะคะมีพี่แฟนรายการคนหนึ่งเขาบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่นกพรพนานะแค่เคยรู้จักค่ะส่วนตัวเนี่ยคุยกันอยู่เรื่อยๆเหมือนกันพี่นกพรพนานักร้องสาวคุณภาพนี้จัดให้เลยนะคะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะช่วงนี้กับจ่อคิวฮิตนะคะเพลงใหม่แนะนำคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่จากพี่พิมดาค่ะกับพื้นที่ปลอดภัยและบอกเลยว่าเพลงนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเขียนเนื้อร้องเองด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะทั้งคำร้องและก็ทำนองโดยพิมดาค่ะและเรียบเรียงโดยColor P

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: เอาละค่ะช่วงนี้นะคะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงนะคะเพลงอะไรบ้างเอ่ยนะคะฮิตที่6ละกันฮิตที่6แค่ฝุ่นจากแอลกอฮอล์นะคะสังกัด TMG Record แล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยคำเอ่ยแค่ฝุ่นแล้วก็มาคำเอ่ยเนาะคำเอ่ยเนี่ยอยู่ในฮิตที่19นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยค่ะงานจากยุ้ยมานะศักดิ์นะคะจากสังกัด Friend Music

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงต่อเนื่องกันเลยในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะแสนดีงานจากปวลีพรพิมลแล้วก็ก่อนหน้านี้กับเหนือการเวลาหญิงทิติการนะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายวันนี้กับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะมีน้องๆนะคะบอกว่าอยากฟังสนามอารมณ์นะคะในเวอร์ชันของพี่อรวีสัจจานนท์นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะหน้าไมหลังไม SMS นะคะแล้วก็รวมถึงแฟนๆสมาชิกทาง Facebook Fanpage นะคะ LTM FM 95ด้วยที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีเนาะสำหรับใครที่วันหยุดนี้นะคะว่างๆก็วันอาทิตย์นะคะ 5:00 น.ถึง 1:00 น.กับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษหรือว่าใครจะหยุดพัก2วันก็เจอกันอีกทีวันจันทร์เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอให้มีความสุขทุกท่านกับวันหยุดยาวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ันที่โชคชะตา
1: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: ดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

ยจะยิงอะไรขนาดนั้นเล่า นะคะสามผลงานเพลงค่ะคุณผู้ฟังค่ะสยามเมืองยิ้มนะคะเขาบอกว่าโอ้ยคนไทยนี่ถ้าบอกว่ายิ้มเนี่ยยิ้มสวยมากยิ้มหวานมากนะแต่อย่าให้หุบยิ้มนะโอ้ยนั่นแหละเหมือนเพลงเมื่อกี้เลยคว้าเอ็ม

0: 36โอ้ยเรียกว่ามาพาทัวร์กันเลยไม่รู้ว่าทุกๆคนได้ดูข่าวหรือยังนะคะข่าวในรถไฟฟ้า BTS เดี๋ยวไปขยายความกันให้อีกนิดนึงนะคะสยามเมืองยิ้มนะคะผลงานเพลงนี้จากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์สะท้อนความเป็นคนไทยอย่างชัดเจนมากๆเพราะว่าคนไทยใจซื่อได้ชื่อว่าไทยร้อนมาจากไหนชาติไทยไม่เคยห่วงห้ามนะคะจะเดือดร้อนมาจากไหนเนี่ยคนไทยรับมาแล้วเนี่ยก็ช่วยกรุณานะคะรู้ด้วยว่าคนไทยช่วยแล้วอันนี้กระทบคลาดไปอีกข่าวนึงด้วยนะคะรอยไถแปลนะคะจากก้านแก้วสุพรรณนะคะและปิดท้ายด้วยจดหมายจากแนวหน้านะคะยอดรักสลักใจในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณซิงกะบะพาวซ่าสิงคโปร์ต้องพราวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะ
1: สนับสนุนโดยสิงคโปร์ต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
0: สามงานเพลงน้องเมย์จะเสิร์ฟให้แล้วนะคะในช่วงนี้ตอนนี้เที่ยงคืน14นาทีอยู่กับเมธิชานะคะก็มาสักครู่นี้นะคะเรามีข่าวประโคมที่แบบเผ็ดๆร้อนๆดังๆเลยก็คือบนรถไฟฟ้า BTS นะคะที่กรุงเทพมหานครนี่แหละนี่คนไทยนะคะเขานั่งรถไฟฟ้าไปเนี่ยปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะส่งเสียงดังมาชนิดที่ว่าเธอบอกว่าเธอใส่หูฟังแล้วมีชาวต่างชาติอ่ะเสียงดังมาตั้งแต่ข้างนอกเลยดังมากตลกเล่นการพูดคำเดิมซ้ำๆวอยนะคะพอเข้ามาข้างในเนี่ยเธอก็เลยมีการเตือนเป็นภาษาอังกฤษว่าแบบช่วยเบาเสียงหน่อยได้ไหมประมาณว่าคนไทยอ่ะเขาไม่ทำเสียงวอยวายกันนะอะไรเงี้ยฝั่งนู้นนะคะเขาก็มีการแบบตอบโต้มาเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นถ้อยคำที่ค่อนข้างหยาบคายแล้วมีคำหนึ่งที่รู้สึกว่าคนไทยจะโกรธกันเป็นพิเศษแต่เชื่อว่าคนไทยแยกแยะได้ว่าเราไม่เหมารวมเราไม่ได้บอกว่าคนประเทศนี้จะต้องแบบโอ้จะต้องเป็นคนแบบนี้ทุกคนไม่ใช่แต่เราหมายถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เท่านั้นเขาก็หันกลับมาบอกประมาณว่าฉันขอโทษด้วยนะเราก็นึกว่าเขาขอโทษอ๋อป้า I'm sorry แต่ว่าเขาไปพูดแบบ I bring แบบประมาณว่าขอนึกคำไทยก่อนประมาณว่าฉันขอโทษด้วยนะที่ฉันน่ะเอาเงินมาใช้จ่ายในประเทศของเธอแบบฉันเอาเงินมาให้ประเทศของเธออะไรเงี้ยโกรธสิคะโกรธเลยโกรธกันยาวๆโกรธกันยับๆคราวนี้เท่านั้นแหละโอ้ยไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดยามที่เราไม่มีศึกเรารบกันเองแต่พอเวลาที่เราเนี่ยมีคนต่างชาติมาดูถูกคนบ้านเรานี่บอกเลยว่าโอ้ไปแล้วนะก็คือชาวเน็ตคือขุดกันฉ่ำขุดกันจนถึงว่ารู้ว่าเด็กกลุ่มนี้มาทัศนศึกษาจากประเทศอะไรนะคะแล้วกำลังจะไปไหนต่อรู้ยันโรงแรมที่อยู่รู้โอ้โหบอกเลยว่าชาวเน็ตของไทยน่ากลัวเหมือนกันนะน่ากลัวมากเหมือนกันนะเออแต่ว่าต้องเข้าใจด้วยว่าเอาจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ว่าสืบสอบไปจนถึงบ้านถึงโรงแรมเขานะมีการพิมพ์ไปหาถึงสถานศึกษาของเด็กๆกลุ่มนี้นะคะว่ามีการเหยียดเชื้อชาติมีการพูดถึงคนไทยไม่ดีแล้วก็แบบว่ามีการแสดงกริยามารยาชูนิ้วอะไรอย่างเงี้ยแบบน้ำเสียงการพูดไม่ดีอะไรเงี้ยบอกไปถึงโรงเรียนบอกไปถึงสถาบันแต่เป็นการบอกที่ค่อนข้างจะมีมารยาทอันนี้ชื่นชมนะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละบอกประมาณว่าฉันเห็นเด็กในคลิปฉันคิดว่าอาจจะเป็นเด็กนักเรียนของคุณแต่ถ้าไม่ใช่ให้คุณข้ามไปได้เลยแต่ถ้าใช่ก็อยากจะให้แบบเหมือนอบรมสั่งสอนเด็กกลุ่มนี้หน่อยอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็เป็นเรื่องที่แบบเผ็ดๆร้อนๆสดๆแซ่บๆเมื่อสักครู่นี้เลยก็เลยจะเสิร์ฟให้เป็นผลงานเพลงแบบรักชาติรักแผ่นดินนิดนึงนะคะสยามเมืองยิ้มนี่อมตะมากนะคะของแม่พึ่งเนี่ยมาตอนนี้นะคะถึงตาคุณผู้ฟังบ้างแล้วอยากฟังผลงานเพลงไหนนะจ๊ะโทรเข้ามาเลยนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะวันนี้มีแนะนำผลงานเพลงแม่ดอกบัวแดงจากพ่อไวยพจน์เพชรพฤฒแห่ไวยพจน์เพชรพัฒแห่ไวยพจน์เพชรสุพรรณแห่ถูกแล้วไม่มีคนเล่นกับหนูเนี่ยมันไม่มีเสียงกองไงมันไม่มีคนส่งอ่ะเอาผลงานเพลงนี้นะคะแม่ดอกบัวแดงแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิวใจค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องร้องที่เซเว่นก็มีนะนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอกันแล้วสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: พี่บอยนครศรีครับ
1: พี่บอยนครศรีธรรมราชนะ
2: ครับ
1: ค่ะพี่บอยเราเคยคุยกันมาก่อนไหมคะ
2: ไม่เคยคุยไม่
1: อันนี้เป็นครั้งแรกเลยเหรอ
2: ครั้งแรกครับ
1: แต่ว่าปกติก็คือติดตามหลากหลายช่องทางถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: มีช่องทางไหนบ้างคะ
2: ก็ทาง Facebook อะครับ
1: ที่เดียวเหรอ
2: ก็ TikTok ด้วยคร
1: ับ TikTok ด้วยแล้วมีช่องไหนอีก
2: ก็แค่นั้นนะครับ
1: จริงเหรอมีแค่นี้นะ IG อ่ะ
2: IG ก็มีบ้าง
1: อ่ะ IG ก็มีบ้างอ่ะทำไมมันเพิ่มมาเรื่อยๆล่ะอ่ะวิทยุ
2: ไม่
1: อ๋อยังไม่ถึงขั้นไปวิทยุนะแต่ก็เปิดฟังบางท่านเขาส่วนใหญ่เขาเปิดฟังทางวิทยุกันเนาะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วอะไรที่ทำให้วันนี้ตัดสินใจว่าเออฉันจะโทรมาล่ะ
2: ไม่รู้เหมือนกัน

0: ง่วงไหมง่วงยัง
1: ไม่นะ
0: ปกติพี่บอยนอนตอนไหนเนี่ย
1: ก็พ่อๆเลยกับน้องเนี่ย
0: ใช่หรอ
1: ใช่
0: ก็คือพอน้องเมย์ไปนอนพี่บอยก็ไปนอนเหรอ
1: ก็นอน
0: พี่บอยนี่ใช่พี่บอยที่ชอบมาคอมเมนต์บ่อยๆใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ที่เสื้อสีฟ้าๆนะ
1: เสื้อสีฟ้าเบอร์แปดนะครับ
0: หนูก็ไม่รู้เหมือนกันมันรูปมันเล็ก
1: รูปเล็ก
0: แต่แค่ดาวนะที่ใช้ยูเซอร์ว่าดาวพระศุกร์อะนะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: คนเดียวเหร
0: ออ๋อยาวไปเหรอโทษ
1: ไม่เป็นไร
0: อ๋อแล้วไงอ๋อรู้แล
1: ้
0: วอ๋อรู้แล้วเออสบายดีนะคะ
1: โอ้สบายดี
0: เอาดีๆนะอะไรที่ตัดสินใจโทรมาวันนี
1: ้ก็โทรไปทุกรอบ
0: จริงเหรอแล้วเพิ่งติดครั้งนี้เหรอ
1: ใช่
0: ไม่กลัวแบบโทรมาแล้วโดนแกล้งเหร
1: อไม่กลัวไม่กลัวอะไรแล้ว
0: เออก็เห็นมีคุณผู้ฟังเขาบอกไงว่าแบบเออโทรมากลัวดีเจแกล้งอย่างงู้นอย่างงี
1: ้มันก็มันต้องมีอะไรบ้างนะ
0: ช่วยแล้วให้หนูเป็นคนอย่างนั้นหรอหนูก็ปกติหนูไม่แกล้งใครนะ
1: ตอนนั้น
0: แล้วเราติดตามมานานหรือยัง
1: ติดตามอยู่นานแล้ว
0: นานแล้ว
1: ใช่คร
0: ับ ประมาณได้ไหมประมาณได้ไหม
1: ประมาณก็สี่ห้าปีอ่ะ
0: สิบเดี๋ยวสี่ห้าปีหนูเพิ่งจัดรายการได้สี่ปีเข้าห้าแล้วหรอเอ้ยจะเย็นแล้วข่าวอ่ะแล้วข่าวแล้วตอนเวลาหนูอ่านข่าวแล้วได้ดูไหมเอ็มคอร์ดเนี่ย
1: ก็ดูอยู่
0: ว้ายดูข่าวข่าวด้วย
1: สายชุ่ม
0: ขอแซวหน่อยไม่ใช่อะไรหรอกปกติเห็นเขาแซวหนูเยอะเขาชอบเข้ามาแซวหนูในคอมเมนต์เยอะ
1: ก็เห็นอยู
0: ่เออเขาเข้ามาแซวเยอะอยู่แล้วเนี่ยจะบอกว่ากวางเอารูปพี่ขึ้นด้วยขึ้นจออยู่ข้างๆเนี่ยกลัวว่าหนูจะแบบว่าคุยแล้วนึกภาพไม่ออกเพื่ออะไรวะกวาง
1: ไปเนาะไป
0: ไม่ต้องเกรงใจนะคะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
1: ข้ามันลูกทุ่งครับ
0: ข้ามันลูกทุ่ง
1: ใช่ครับ
0: ร้องยังไงนะ
1: น้องเจน
0: เอ้ยเราโทรมาบ่อยๆนะเราต้องเราเข้ามาแซวคนอื่นเขาบ่อยเราต้องกล้าหาญดิเอ้ยเราอยากเก่งในโลกออนไลน์ดิเราต้องมาเก่งตรงนี้ด้วยดิเร็ว
1: น้องเจนจริงจริงจริง
0: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็ได้อะ
1: แฮปปี้เบิร์ธเดย
0: ์เออลองร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ดิ
1: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยู
0: เมโลดี้ไปไหนอะ
1: เมโลดี้อยู่ข้างขวา
0: โอ้แล้วแต่เลยถ้างั้นอ่ะข้าวันลูกทุ่งนะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้ดีเจเลยครับน้องเนยเลยเป็นไง
0: ให้หนูเหรอ
1: ใช่พิเศษเลย
0: ข้าพูดเองมึงกูนะ
1: ลูกพูดได้
0: เออถ้าคอมเมนต์มามีมึงกูมาหนูสวนทันทีเลยนะ
1: ยอมกันยังไงนั่นแหละ
0: พี่ก็ต้องยอมหนูแหละเพราะพี่กวนหนูพี่ก็ต้องอนุญาตให้หนูกวนกลับ
1: ตามนั้น
0: โอเคได้เลยตามนั้นดิวโอเคเรามันใจใจกันอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่โอเคขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: คร
0: ับ สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พี่บอยนะคะปกติก็ฟังหนูทุกแพลตฟอร์มไม่รู้เหมือนกันว่ามีโทรศัพท์สื่อสารได้กี่เครื่องนะคะก็จะมาทั้งแอปดำแอปฟ้าแล้วก็แบบเออแกก็เข้ามาทุกทางนั่นแหละหนูก็เลยขอสักนิดขอแกล้งซะหน่อยเพราะว่าปกติเนี่ยก็จะเข้ามาแล้วก็นี่แหละมีปักมีเสียงกับไอ้เจ้าไบต์เนี่ยอยากรู้เออนะแต่พี่เขากล้านะพี่เขากล้าโทรมาแล้วนะเออในที่สุดนะคะข้ามันลูกทุ่งนะคะจากไทยธนาวุฒิด้วยนะจ๊ะผลงานเพลงนี้พี่บอยเขาก็แนะนำเข้ามานะเพลงเพราะๆอย่างเงี้ยนะคะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มันในช่วงสายชิวฮิวใจนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับข้ามันลูกทุ่งก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งยำยำพัดพอดคอเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะคะนี่เพราะมากมากเลยนะคะช่วงนี้นี่เลยคุณผู้ฟังค่ะน้องเมงดมอยู่เนี่ยดมอยู่คามือเลยตอนเนี้ยนะคะสุกกายะนะคะเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองค่ะตำรับวัดโพช่วยให้แบบระงับอาการปวดต้นคอบ่าไหล่นะคะเส้นยึดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลนะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนานนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะนะคะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพค่ะวันนี้เหลือเพียงแค่999 บาทนะคะรับไปเลยขนาด

12กรัม8ขวดนะคะและแถมนะคะขนาด3กรัมอีก6ขวดค่ะโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990ค่ะค่าจัดส่งและประกันสิน

ศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลฝากไว้กับผลงานเพลงนี้นะคะจากเสือเทวฤทธิ์ค่ะฉันรักแกเด้อ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเบทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life

0: กรพยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: ได้เวลากอดกันแล้วนะคะนี่สิ้นสัปดาห์แล้วนะอีกไม่กี่วันก็จะเข้าเดือนใหม่แล้วจ้านะคะก็เออเนาะไวเหมือนกันนะจะว่าไปแป๊บๆนะคะวันศุกร์เข้าสู่วันเสาร์แล้วนะคะวันที่25แล้วอย่างเงี้ยเนาะอ่ะมากอดกันก่อนมือขวาแตะไหล่ซ้ายและมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆนะคะอันนี้เป็นการรักตัวเองแบบบัตเตอร์ไฟฮักนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนจริงๆเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราคือตัวเราบางครั้งเราอาจจะหลงลืมไปแคร์คนอื่นมากกว่าตัวเองไปเป็นเผื่อเลือกคนอื่นก่อนตัวเองเสมอนะคะแล้วยิ่งคุณผู้ฟังของน้องเมย์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลารักใครก็รักจริงใช่ไหมล่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพอเรารักใครรักจริงมากๆเนี่ยเราก็ทุ่มเทให้เขาสุดหัวใจเลยนะจนลืมไปว่าตัวเองเริ่มลำบากแล้วล่ะใช่ไหมเมื่อก่อนเขาพูดว่าความรักไม่ต้องพยายามใช่ไหมความรักเนี่ยไม่ต้องพยายามแต่น้องเมย์ไม่ค่อยเชื่อคำนั้นสักเท่าไหร่นะยิ่งรักเนี่ยยิ่งต้องพยายามส่วนใหญ่คือเราต้องพยายามปรับตัวเองเพื่อให้เข้ากับความสัมพันธ์เพื่อจะให้คนคนนี้เขาเป็นคนที่ใช่ของเราหรือเราเป็นคนที่ใช่ของเขาแต่สุดท้ายอ่ะมันจะใช่หรือมันจะไม่ใช่มันจะเลือกกันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ไม่มีใครรู้อนาคตได้นะคะเราแค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วถ้าวันนึงถ้าเขาไม่เลือกถ้าเขาไม่รักก็จงกลับมารักตัวเองให้ไวมีสติให้ไวนะคะแล้วก็เสียใจให้น้อยหน่อยใช่ไหมเราบางคนเนี่ยขอเพลงแบบว่าอกหักช้ำรักมาประมาณแรมปีน้องเมย์จัดรายการมา4ปีขอแต่เพลงอกหักมาตลอดทุกวันนะคะก็ไม่รู้ว่าพี่เขาแบบว่าดีขึ้นบ้างหรือยังเนาะนะจ๊ะอ่ะมาค่ะตอนแรกต้นชั่วโมงเราพูดถึงรถไฟฟ้า BTS ใช่ไหมที่มีนักท่องเที่ยวนะคะมีการพูดเสียงดังพูดคุยเสียงดังแล้วมีคนบอกว่าทำไมอ่ะทำไมพวกไอยังไม่เห็นรู้กฎข้อนี้เลยว่าห้ามพูดคุยกันเสียงดังจริงหรอจริงๆหรอมันห้ามจริงๆหรือเปล่านะ

ไว้วางใจหรือวัตถุต้องสงสัยโปรดแจ้งพนักงานทันทีอันนี้คือข้อปฏิบัติเดี๋ยวเรามาดูข้อห้ามกันดีกว่าแน่ข้อห้ามนะคะเขาว่าไงกันบ้างดูซิว่ามันมีข้อที่มีการถกเถียงกันในโลกออนไลน์หรือเปล่าข้อแรกนะคะห้ามสูบบุหรี่และนำวัตถุ Wi-Fi หรือวัตถุอันตรายเข้ามาในระบบรถไฟฟ้า BTS 2ห้ามนำสัตว์ทุกประเภทเข้ามาในระบบรถไฟฟ้า BTS มีใครจะจูงม้าเข้ามาไหมคะ ใจเย็นๆนะเออจูงวัวเข้ามาอะไรเงี้ยโอ้ใจเย็นก่อนคาปิบาร่านะเดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงกันเยอะห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในระบบรถไฟฟ้า BTS คือในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าคุณสามารถหิ้วข้าวแกงอะไรเงี้ยกลับบ้านอ่ะได้ถือได้แต่ไม่ใช่นั่งรับประทานเลยนึกออกไหมพกมาได้แต่พวกเครื่องดื่มเนี่ยเขาไม่แนะนำเพราะว่าเวลามันหกแล้วอ่ะคุณก็ไปแล้วไงแล้วใครจะทำความสะอาดล่ะใช่ไหมรถไฟฟ้ามันก็เหมือนแบบรถเมย์อย่างเงี้ยพอมันเหนียวพื้นแล้วว่ามันคนเข้าออกเข้าออกตลอดเวลานะคะมันก็สร้างความเดือดร้อนดังนั้นเขาจึงไม่อนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มบนรถไฟฟ้านะคะห้ามทิ้งสิ่งของออกนอกสถานีหมายถึงอะไรสมมติว่าคุณแบบมีใบทรงใบเสร็จอยู่ที่มือแล้วแบบโอ้สถานีกำลังเปลี่ยนประตูมันเปิดปั๊บคุณโยนออกไปเลยอ่ะอันนี้โดนแน่นะคะอันนี้คือข้อห้ามเนาะห้ามนำสัมภาระขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักที่มีน้ำหนักมากๆสัมภาระที่มีน้ำหนักมากๆเข้ามาสู่ระบบรถไฟฟ้า BTS ส่วนใหญ่ก็จะเห็นนักท่องเที่ยวบางคนบางกลุ่มเอาขึ้นมาอยู่แต่ถ้ามันเป็นกระเป๋าเล็กๆที่มันเป็นกระเป๋าลากอะเล็กๆอย่างนั้นอะยังพอคุยกันได้เนาะห้ามขีดเขียนหรือทำความเสียหายแก่อุปกรณ์ต่างๆในระบบรถไฟฟ้านะคะมีไหมยังไม่เคยเจอเนาะยังไม่มีใครถึงขั้นไปเขียนอะไรเนาะห้ามสวมรองเท้าสเก็ตหรือรองเท้าที่มีล้อและห้ามเล่นสเก็ตบอร์ดหรือขี่จักรยานในระบบรถไฟฟ้า BTS น้องเมย์เคยเห็นคนยกจักรยานขึ้นมาอันนี้เห็นแต่คงไม่ถึงขั้นขี่อันนั้นเกินไปนะคะและสุดท้ายอันนี้คือข้อที่มีประเด็นห้ามส่งเสียงดังหรือแสดงพฤติกรรมที่ก่อความรำคาญหรือก่อความไม่สะดวกในการใช้บริการของผู้โดยสารท่านอื่นอันนี้เนี่ยชัดเจนนะคะว่าข่าวที่เกิดขึ้นว่านักท่องเที่ยวเนี่ยสร้างความรำคาญมีเสียงดังพูดจาโวยวายโวกเวกนะคะอยู่บนรถไฟฟ้าพอมีคนไทยไปเตือนแล้วไปพูดจาไม่ดีใส่เขาตอนนี้ทัวร์ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะคนไทยก็เอาจริงๆก็กลางๆนะทัวร์ลงได้แต่ก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีวุฒิภาวะถ้าเราจะดุเด็กเราก็ต้องดุประมาณนึงแต่ไม่ต้องถึงกับโอ้โหนึกออกไหมนะคือเขาไม่ใช่ฆาตกรอ่ะเขาไม่ใช่ผู้ร้ายขนาดนั้นนะคะโอเคเขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความคึกขนองอะไรบางอย่างแต่ถ้าเรามองเขาในมุมของผู้สูงกว่าแบบสูงส่งทางด้านเรื่องของจิตใจมากกว่าอันนี้แนะนำว่าเราก็อาจจะยังไม่ต้องไปโกรธถึงขนาดนั้นแต่ใช้วิธีการตักเตือนแบบปัญญาชนทำให้เขารู้ว่าประเทศของเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีวุฒิภาวะมีการศึกษามีการสั่งสอนแบบมีวุฒิภาวะไม่รู้จะพูดคำไหนอะเพราะว่าคำนี้มันน่าจะตรงที่สุดแล้วนะคะว่าเราสามารถแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ได้เยอะแยะมากมายเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นหน้ากันเนาะแต่สุดท้ายแล้วทุกคอมเมนต์นะคะมันสื่อถึงความเป็นตัวเรามันสื่อถึงความการได้รับการสั่งสอนของเราดังนั้นเราได้รับการสั่งสอนมาแบบไหนเราก็กระทำตัวแบบนั้นการให้เกียรติใครคนอื่นมันคือการให้เกียรติตัวเองเหมือนกันเห็นไหมว่าพอเขาพูดคำหยาบทำท่าทีดูแบบโลเกรดอะไม่รู้จะพูดคำไหนเลยอะว่าเป็นภาษาอังกฤษละกันประมาณนั้นอะก็มันก็ทำให้เห็นแล้วว่ามันเขาไม่ให้เกียรติตัวเองมันทำให้คนอื่นไม่ให้เกียรติเขาเนาะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่กับผลงานเพลงนี้ค่ะหากเธอคือไทยค่ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: า1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะอยู่กับเมทิชาจ้าพร้อมกับหนึ่งสายหน้าใหม่ในค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
5: ครับผมเด็กชายสมบูรณ์ตายประมวลจากระยองครับ
4: นี่พี่สมบูรณ์ตายปกติเราจะพูดกันทักกันแต่ในออนไลน์เหมือนกันเอ๊ะวันนี้ทำไมคนในออนไลน์โทรมาเยอะจังเออนะ
5: คิดถึง
4: คิดถึงคิดถึงนี่ทำไมหนูไประยองแล้วถึงไม่มาแล้ว
5: ไปตอนไหนฮะ
4: โอ้ยเวลาหนูไประยองหนูก็จะบอกประกาศอยู่แล้ววันนั้นหนูได้กินทุเรียนด้วย
5: เยอะ
4: พี่เกียงไกรเอามาให
5: ้เยอะ
4: อืม
5: ไปอยู่ไปมาอำเภอไหนครับ
4: ตอนนั้นแกลงค่ะ
5: เออแกลงน่าจะโอ้ยเสียดาย
4: เออทำไมอ่ะเออ
5: เสียดายผมก็อยู่แกลง
4: เออหนูบอกก่อนแล้วนะเออแต่ว่าพรุ่งนี้หนูไปพัทยาไม่น่าเกี่ยวกันไม่ใช่พรุ่งนี้วันที่26 27ไปพัทยาไปเที่ยว
5: แหมไม่รู้จริงๆน่ะมาอำเภอแกลงนี่ผมรู้แห่งทุกตำบลอำเภอแกงอ่ะ
4: จริงเหรอ
5: จริง
4: อ๋อวันนั้นหนูไปแบบว่าโอ้ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกว่าอะไรเนาะตอนมันเป็นแบบโรงแรมที่มีรถบ้านด้วยหนูไปนอนรถบ้านพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยว
5: เหรอ
4: ใช่
5: รถบ้านเอ๊ะอำเภอแกงรถบ้านอยู่ตำบลไหนอ่ะ
4: ก็เนี่ยแหละแกงเนี่ยแหละหนูไม่รู้รู้แค่ว่าเป็นรถบ้านที่แบบอยู่ติดหาดเลยเสร็จแล้วก็เดินตรงเข้าไปได้เลยวันนั้นพี่เกรียงศักดิ์อ่ะพี่เกรียงไกรเขาบอกว่าเออเนี่ยน้องเมย์แบบเพื่อนพี่อ่ะทำสวนทุเรียนอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าเอารอเออถ้างั้นแบบเดี๋ยวอุดหนุนสรุปพี่เกรียงไกรก็คือแวะบ้านเพื่อนแล้วบอกเฮ้ยขอหน่อยอะไรละประมาณห้าเขาเรียกอะไรเป็น

0: ฟมอ่ะที่เขาแบบปอกแล้วอ่ะ
1: เ
0: ออให้หนูมาห้านั่นแหละห้าแพ็คแล้วกันนะหนูไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเออแล้วก็ไม่ยอมเอาตังค์คุณแม่หนูเดินถือตังค์จะไปยัดใส่กระเป๋าเขาก็เดินหนีคุณแม่หนูสงสาร
1: แม่ด้วย
0: หนูมากับหนูมากับพ่อกับแม่ค่ะปกติไปเที่ยวก็จะไปกับคุณพ่อคุณแม
1: ่
0: ใช่
1: วันที่ผ่านไปจันวันนั้นได้ปะ
0: ไม่เลยวันนั้นคือไประยองเลยตั้งใจไปค้างคืนเลย
1: น่ะเดี๋ยวทีหลังโทรหาเลยนะ
0: เฮ้ยสุราษฎร์หนูยังไม่ได้ไปสักทีเลยเดี๋ยวหนูพูดว่าจะไปกี่รอบแล้วเนี่ยอยากไปอ่ะสวย
1: วันนั้นที่มาที่โรงแรมทีระยองอ่ะวันนั้นก็จะไปได้อยู่แล้ววันนั้น
0: ใช่ไหม
1: กับรถไปแค่40กว่าโลเอง
0: เนี่ยไม่ได้เจอสักทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรสักวันเราต้องได้เจอกันบ้างแหละ
1: ใช่จ้ะสักวันคงไม่เจอกันแน
0: ่โอเคนะคะวันนี้
1: จะเลี้ยงให้อิ่มเลย
0: โอ้ย
1: เดี๋ยวเลี้ยงเตี๋ยวให้อิ่ม
0: งดให้อาหารนักจัดรายการค่ะเดี๋ยวหนูจะเอาป้ายห้อยคอไว้อ้วนจะแย่แล้วเนี่ยคุณผู้ฟัง
1: ในรูปยังสวยอยู่นะ
0: คุณผู้ฟังเขาชอบบอกว่าเลี้ยงหนูมากับออนไลน์ เหมือนลูกสาวคนหนึ่งไง งอแงโวยวายขี้บ่นอะไรก็ไม่รู้ เหมือนแบบเด็กที่แบบกลับบ้านมาแล้วก็เล่านู่นเล่านี่ให้พ่อแม่ฟังอะ่ะ คุณผู้ฟังบอกเหมือนเลย คือวันไหนไม่วันไหนไม่ได้ยินเสียงน้องเมย์เหมือนลูกหลานไม่กลับบ้าน
1: จ้ะจ้ะอยากเห็นหน้าพ่อพ่อรอไหม
0: ไอ้แน่นอน
1: เ
0: ขาบอกว่าหนูหน้าเหมือนพ่อนะ
1: เนอะแต่แม่ผมเคยเห็นแล้วนะ
0: ในรูปน้องชายหน้าเหมือนแม
1: ่เนอะ
0: ใช่
1: เหมือนน้องชายเลยน้องชายหล่อไหม
0: หล่อสิสูงตั้ง184
1: เนอะ
0: ใช่สูง184หน้าตี๋ๆหน่อย
1: ดีเลยดีเลย
0: ตัวสูงสมาร์ทมีแฟนแล้วค่ะไม่ต้องสาวๆไม่ต้องหวั่นค่ะมีแฟนแล้วค่ะน้องมีแฟนแล้ว
1: คุยไปคุยมาหมดเวลาแล้วมั้งเนี่ยน้องเมย
0: ์ยังไม่หมดดูอยู่พอดีว่าวันนี้เข้ารายการเร็วปกติมันจะเข้ามาประมาณตีหนึ่งสี่นาทีห้านาทีอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเมื่อกี้เข้าตีหนึ่งสองนาทีก็เลยเร็วแบบยังคุยได้อยู
1: ่
0: ดูวินาทีอยู่ไม่ต้องห่วง
1: เป็นไรอยากคุยนานๆนะ
0: ปกติน
1: านๆคุยกันที
0: ปกติน้องเมย์เป็นพี่สาวใช่ไหมน้องเมย์เป็นพี่สาวคนโตเนี่ยน้องเมย์ก็จะห่วงน้องประมาณนึง
1: จ้ะ
0: คือน้องชายเมย์เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเดือนโรงเรียนอะไรเงี้ยน้องนึกออกไห
1: ม
0: เดือนมหาลัยเออก็จะแบบว่าเป็นคนเป็นตัวแทนถือพระเกี้ยวเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีสาวเข้ามาทักบ่อยแต่ว่าสาวเวลาเข้ามาทักเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจฟิลแบบว่าอยากทักแต่มีฟอร์มเยอะไหม
1: อ๋อที่อยู่จะส่งของให้เนี่ยหมด
0: มีคนถามว่ารับฟังคลื่นไหนครับขับรถอยู่ถ้าเป็นกรุงเทพก็ FM 95ค่ะหนูไม่รู้ว่าพี่อยู่จังหวัดไหนคะพิมพ์มาถามเออคือแบบน้องชายหนูเขาเป็นนักบาสใช่ไหมเขาก็ตัวสูงเป็นนักบอลอะไรอย่างเงี้ยเออเขาจะสูงเล่นกีฬาผู้หญิงก็จะชอบอะไรเงี้ยเออแต่เขาเวลาผู้หญิงชอบอ่ะเขาจะไม่ได้ไปบอกน้องชายหนูว่าเฮ้ยชอบพี่ไม้จังเลยค่ะเขาจะไม่พูดแบบนี้เขาจะมาพูดว่าเขาจะโทรมาแล้วก็บอกว่าฮัลโหลพี่ไม้พี่เมย์อยู่ไหมชอบพี่เมย์อย่างเงี้ยเข้าใจความเป็นผู้หญิงป่ะเรารู้ทัน
1: อ
0: ่ะก็จะแบบน้องคะนี่มันกี่โมงแล้วโทรหาผู้ชายดึกดื่นใช่เรื่องไหมคะอย่างเงี้ยโอ้ยตั้งแต่มัธยมเลยเวลาใครโทรมาเด็กๆอ่ะม
1: ั
0: ดโอ้ยมัธยมนะม .1 ม .2 นะเอออายุ13 14อ่ะโทรหาน้องชายหนูตอนประมาณ 3-4 ทุ่มเออโทรมาแบบพี่เมย์อยู่ไหมคะชอบพี่เมย์จังเลยอะไรเงี้ยดูก็รู้ว่าไม่ได้ชอบฉันเธออย่ามาเนียนเนี่ยเห็นป่ะเขาเลยบอกว่าเลี้ยงหนูมากับออนไลน์เนี่ยมีคนบอกใช่ไหมเออเนี่ยไม่มีใครห้ามหนูเลยคุณผู้ฟังยุส่งตลอดเลยเนี่ยผลงานวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
1: ฝันบินฮะไม่ได้ฝันนาน
0: ๆโอ้ยคนบ้านไหนเนี่ยฝันบินขวานพอละขวานบินนะทำไมล่ะจ๊ะไปเจอสาวที่ไหนมาแล้วแบบว่า

0: ต่างแต่นานมาแล้วครับ
1: อ๋อไม่เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวเน
0: า
1: ะ
0: ไม่เกี่ยว
1: โอเค
0: จ้ะ
1: ก็ได้เลยขวัญบินมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
0: ขอมอบไปกับโทรศัพท์มือถือครับ
1: ขอบคุณค่ะอันคิดมาอย่างดีว่าจะไม่ซ้ำเพื่อนใช่ไหมโอเคได้เลยวันหลังอาจจะมีแบบมอบให้หมาหางดาบปลายหางสีอะไรอย่างเงี้ยมีไหมครีเอทหน่อยครีเอทนะคะได้อ่ะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยจ้า
0: น้องเมย์ด้วยช่วย
1: ให้นำเลยใช่ไหม
0: จะให้นำหน่อย
1: นำหน่อยหรือนำเลย
0: นำเลย
1: น้ำหมดเลยด้วยอ่ะเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกะเหรี่ยงตาพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
0: ยาวไปนิดนึงยาวไปหน่อยนึง
1: เอาก็เมื่อกี้บอกให้น้ำหมดเลยหนูก็ซื้อไงอ่ะเผ็ดเต็มขวด
0: เผ็ดเต็มขวด
1: ซีดเต็มคำ
0: ซีดเต็มคำ
1: ไม่ได้ต้องซื้อสาด้วยซีดเต็มคำ
0: ซีดเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เคลือบผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ใช่
0: โย
1: โฮ
0: โ
1: ฮเฮ้ยทำไมพูดว่ามงแซ่มงแซ่แซ่มงตามด้วย
0: ตะลุ่มตุ่มมง
1: โอเคเชื่อละว่าฟังจริงก็ฟังจริงแหละเจอทุกวันเลย ว่าไม่ได้นะคนนี้เข้าห้องเรียนประจำแล้วเข้าคนแรกๆด้วย
0: จ
1: ้ะได้เลยหนูจำได้โอเคเอาไว้ไประยองไว้เจอกันนะคะ
0: ใช่เอาไว้ทำมาระยองมาแกงอะไรโทรหาเลยนะ
1: ได้เลยจ้ะ
0: ได้ๆนะ
1: ขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
0: จ้าสวัสดีค่ะ
1: เริ่มไม่มีใครกล้าโทรก็เพราะอย่างนี้แหละเอ้ยจริงๆนะคุณผู้ฟังมีคนแบบว่าโทรเข้ามาหลังไมค์แล้วก็บอกว่าขอเพลงนี้ค่ะเขาถามว่าน้องหลังไมค์เนี่ยก็จะถามใช่ไหมว่าจองสายหน้าไมค์ไหมคะจองสายหน้าไมค์ก็หมายถึงว่าเขาจะขอเบอร์เอาไว้อะไรเงี้ยแต่ถ้าใครไม่ได้ทิ้งเบอร์ไว้เราก็จะไม่โทรให้เสียเวลาเนาะนะคะแต่ว่าเบอร์ของท่านเนี่ยก็จะเขาเรียกอะไรเพลงที่ท่านขอเนี่ยก็จะเอามาบวกคะแนนให้กับศิลปินที่ท่านชื่นชอบอะไรแบบนี้นะคะวันนี้ผลงานเพลงเรามาแบบไล่เลยไหมตั้งแต่เพลงช้ากลางเร็วเลยเพราะว่าคุณผู้ฟังบอกว่าเพลงช้าก็ง่วงนอนเพลงเร็วก็ไม่ได้นอนหนูเอาใจไม่ถูกหนูก็เลยไปแบบทางสายกลางหนูก็เลยจัดให้ทุกแนวทุกรูปแบบนะคะเริ่มจากรักควรมี2คนนะคะเราจะเป็นน้องพรและน้องเนยในเวลาเดียวกันไบโพล่านะคะขวัญบินจ้ะสิงโตนำโชคฟิชเชอริงกับโจ๊กโซคูพี่โจ๊กโซคูเห็นหน้าทีไรก็ขำคือยังไม่ทันทำอะไรเลยนะครบซ้อนนะคะจากวงแอลกอฮอล์และปิดท้ายด้วยบ่โสดบ่อนุญาตให้จีบย้ำนะคะถ้าไม่โสดไม่อนุญาตให้จีบนะจ๊ะจากปลายกนกพรด้วย4ผลงานเพลงมอบให้ในช่วงนี้ค่ะ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะวันนี้มีคนขอเข้ามาพอดีแล้วก็จ่ออยู่ด้วยนะคะกับผลงานเพลงนี้จากพี่กุ้งสุทธิราชฟีเจอริ่งกับน็อตเตอร์น็อตทอยใช่ไหมThe Rapperนะคะเป็นสังกัดอิสระค่ะงานวัดบ้านเราเพราะตั้งแต่ดนตรีเลยนะเนี่ยคำร้องไม่น่าเชื่อพี่กุ้งแต่งเองด้วยคำร้องนะคะโดยกุ้งสุทธิราชฟีเจอริ่งกับน็อตทอย The Rapper นะคะทำนองเพลงพื้นบ้านน่ารักอ่ะปกติเขาจะมีแบบทำนองโดยอาจารย์นู้นนี่นั่นนี่นั่นนี่นั่นใช่ไหมอันนี้เขียนว่าทำนองโดยเพลงพื้นบ้านเรียบเรียงโดยอาจารย์ตีณฤพลพานทองคุ้นคุ้นไหมนามสกุลพานทองคุ้นคุ้นไหมนั่นแหละนะคะลูกชงลูกชายว่าไปนะจ๊ะอ่ะก็จัดเสิร์ฟให้แล้วในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้าจ
1: ่อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ในช่วงเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะสองผลงานเพลงโนราพัทถิ่นจากแนทราเชนจะหลุดพังแล้วใครเป็นแฟนเพลงนะคะก็รีบๆขอกันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะจะได้ไม่หลุดออกจากชาร์ตนะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะเต้ยก่อสร้างจากจอยรวมมิตร

0: ยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริศ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yenchenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายกับเมทิชานะคะวันนี้อาจจะต้องว้าบไวนิดนึงนะอัปเดตราคายางกันก่อนนะคะเดี๋ยวได้ขอเช็คก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงเหมือนจะไม่มีเลยอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีราคายางวันนี้ไม่มีอัปเดตนะคะก็เหมือนเมื่อวานเป๊ะๆนะจ๊ะโอ้ไม่รู้ว่าสงสัยเขาเตรียมหยุดยาวหรือเปล่าเนาะเตรียมเข้าพรรษาเตรียมอาสาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะอ่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชานะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานกับผลงานเพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่าน้ำผึ้งหรือยาพิษไม่รู้เหมือนกันว่ารักที่เธอให้มานั้นอ่ะ

0: มันเป็นน้ำผึ้งหรือมันหวานๆหรือว่าเอ๊ะมันเป็นความรักที่ขมๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นยาพิษนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์แล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะมาเจอกันก็สามารถมาเจอเตรียมตัวมาเจอกันได้ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะในวันที่10สิงหาคมนะย้ำนะช่วงเวลา1ทุ่มครึ่งนะคะก็จะร้องเพลงอยู่ที่นั่นนะคะเดี๋ยวจะพาคุณแม่ไปด้วย เออนะแล้วก็จะมีผู้พิทักษ์หลายๆคนที่บอกว่าเขาจะมา นะก็เป็นเวทีเล็กๆนะคะที่สามารถใกล้ชิดได้ก็เลยแบบชวนมาเพราะปกติถ้าเป็นเวทีใหญ่เวทีสูงอ่ะจะไม่ค่อยอยากชวนมันแบบร้องแป๊บเดียวก็กลับบ้านแล้วนึกออกปะร้องแบบ1ชั่วโมงแล้วไปแล้วอย่างเงี้ยเออคุณผู้ฟังบางทีแบบมาหาต้องไกลอ่ะมาแล้วแบบเจอกันเว็บเดียวอ่ะโอ้ยหนูเกรงใจมากแต่ถ้าแบบเอออย่างเงี้ยอยู่กันนานอยู่กันยาวได้นะคะก็มาเจอกันได้นะจ๊ะสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์มาจับจ่ายใช้สอยมาหาของกินก็ได้เขามีตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะว้ายพี่แดนสวัสดีค่ะพี่แดนบอกไปค่ะ อุ๊ยเดี๋ยวนี้โกอินเตอร์นะจ๊ะแซวๆๆอ่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงคืนจนถึงตีสองสำหรับใครที่ติดตามข่าวสารข้อมูลนะคะเกี่ยวกับรายการเล่าข่าวก็แนะนำให้เปิดดูช่อง M-COT นะคะก็จะพบกับน้องเมย์พี่หมิวพี่หน่อยแน่พี่ดรีมพัทรดานัยอย่างเงี้ยนะคะก็เปิดได้ที่รายการเรื่องพบค่ำทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงเวลา 17:15 นถึง 18:15 นส่วนน้องเมย์เนี่ยก็จะจัดในช่วงวันพฤหัสศุกร์เท่านั้นนะคะอ่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: รถชน
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่าก
3: ลับมาแล้วครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยป้องกันปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5นะครับ3เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นโลกของผึ้งนะครับของแม่ผึ้งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับนักสู้เลือดพญาหงส์จากลมบุรพาฟ้าหงเหินแล้วก็ดีใจที่ได้รักเธอนะครับจากคุณแม่เจนเจนเองจัดไปตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีพี่บุษยาพี่จ่าพี่น้ำแข็งพี่กบคนตากพี่นงนุษย์นันทครพี่พลกิจนะครับสวัสดีครับพลกิจจากบางนาใช่ไหมครับมารายงานตัวพี่ทุ่งบ้านไร่สวัสดีครับพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับพี่สุนีพี่อาวอนนะครับสวัสดีครับพี่น้ำโมครับพี่เกษมพี่สว่างช่างแจ็คเทวาพี่ผู้ใหญ่วันสวัสดีครับผมเอาละครับตอนนี้ทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถขอเพลงกันมาได้เบอร์เดิมครับ4689400นะครับทางหลังไมค์ตอนนี้ของเราเป็นน้องกวางนะครับ022481366นะครับผมเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงดีกว่านะครับในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหน้าไมค์กันต่อนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณนะฮะสบู่ลามาโซนมิลซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
0: มหานครไลฟ
1: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับรางวัลน้ำใจนะคะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้มานะคะวันแรงงานแห่งชาติที่ลูกทุ่งมหานครนะคะ LGM FM 95
1: มหานครแรง
2: สนับสนุนโดย
3: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: กลับมานะครับผมในช่วงของยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะครับแล้วก็หมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจเพลงเมื่อสักครู่นะครับป๋าเมียมาเลยนะครับจากคุณแคทอาริยานั่นเองตอนนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่กันต่อนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
6: จ้าสวัสดีกันน้องเป็ด
5: สวัสดีครับผมบีฟอน
6: แม่นานแล้วไม่ได้คุยกันนะน้องนะ
5: เนาะนานนานมากเลยเนาะ
6: จ้าหลายเดือนเลยน้อง
5: หลายเดือนเลยนะครับพี่ฝนทำอะไรอยู่ตอนนี
6: ้เดิมน้องตัดยาง
5: กรีดยางเหมือนเดิมฝนตกไหมวันนี้ครับ
6: ตอนนี้ไม่ตกตีแต่ว่ารุ่งมันไม่แน่
5: ไม่แน่เน
6: า
5: ะ
6: จ้าน
5: ะครับพี่ฝนจะฟังเพลงอะไรวันนี้
6: วัดตั้งเพลงตั้งไรอยู่น้องก็อาจารย์ตาอยู่สุริยันค่ะน้อง
5: ได้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังเดี๋ยวจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
6: หมอไม้ตุกก้นก้าและหมอไม้หนองกวางลังไม้ด้วยให้หนองเป็ดด้วยนะคะ
5: ได้เลยครับผมพี่ฝนขอบคุณมากๆครับผม
6: มาก้าเดี๋ยวคุยกันล้านนะน้องนะ
5: ได้ครับผมสวัสดีครับผม
6: มาก้า
5: ครับผมนะครับนะพี่ฝนจากจังหวัดตรังนั่นเองนะฮะกรีดยางนะเป็นอาชีพยอดฮิตในช่วงนี้นะครับช่วงกลางคืนใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราจัดให้ครับทำไรอยู่น้องนะครับบทเพลงจากอาจารย์พายุสุริยันนะครับจัดไป

ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

3เป็นจบไปนะฮะสนุกสนานกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคิดถึงบ้านเกิดจากคุณอาเอกชัยศรีวิชัยมาลัยน้ำใจนะครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็3หัว3ชาจากพี่แคทริยามาราศีครับทักทายครับไปถึงพี่ละอายครับน้องดาวพระสุขนะฮะบอกว่าผมเคลียร์ไฟในห้องแป๊บนะครับพี่เพชรครับจัดไปสวัสดีพี่ประสิทธิ์นะครับสวัสดีพี่รัตดาวันนะฮะทักทายครับไปถึงน้องแบมสวัสดีค่ะแล้วก็พี่สุดน้องสุทธิพรสามไม่สายนี่ฝนตกขนาดเจ้านะครับนะช่วงนี้เป็นฤดูกาลหน้าฝนนะครับนั่นแหละฮะช่วงนี้ลมแรงมากในกรุงเทพก็เหมือนกันนะครับน้องลิซ่าสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่บางปลาครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับพี่นักรบครับพี่ผู้ใหญ่วันนะครับพี่เกษมพี่สว่างนะครับผมแล้วก็ทักทายทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันครับพี่วีรศักดิ์นะครับสวัสดีครับพี่รัตดาวันเช่นเดียวกันนะครับพี่ละไอทักทายนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1

นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจขอบคุณกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพจากรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะครับสวัสดีไปถึงพี่สุนิสาพี่ดาวพระสุขนะครับบอกว่าความหมายดีมากๆครับเพลงนี้น้องลิซ่าแล้วก็สวัสดีพี่จงมีเงินพารวยนะครับสวัสดีครับพี่จารันนะครับน้องดาวพระสุขนะครับทุกท่านเลยครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ครับเอาละครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับอยู่ไหนเนาะอ่ะอยู่นี่เดี๋ยวนะหายไปไหนหายไปแล้วหรืออ่ะน้ำกวางหาพี่หน่อยพี่หน่อยอ่ะก็มีเรื่องสปอนเซอร์ของเรานะฮะนี่เลยครับผมนั่นก็คือเรื่องของปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลนะครับให้สุกายะยานุคลายเส้นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะครับโดยนวัตกรรมนาโนภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนามาพร้อมกลิ่นหอมกระสลองที่ช่วยผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรนะครับแพทย์แผนไทยครับสุกายะยานุคลายเส้นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพครับวันนี้เพียงแค่999บาทนะครับรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดครับโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยครับไปฟังเพลงกันต่อชั่วโมงหน้าเจอกันเดี๋ยวเรียนโทรศัพท์หาน้องกวางนะฮะเบอร์เดิมครับ02-248-1366ครับ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีคุณน้องดาวประสุขครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2นะครับแล้วก็พี่เกษมพี่อาทิตย์นะครับน้องลิซ่าสวัสดีค่ะพี่จุ๊บแจงนะครับทักทายนะครับผมอะไรนะน้องลิซ่าบอกว่าเห็นพี่เพชรไปออกแฉมีแจ็คแฟนฉันน่าจะเป็นวันจันทร์หรือเปล่าอันนี้พี่ไม่ทราบเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าออนแอร์เมื่อไหร่นะครับยังไงก็ฝากติดตามดูแล้วกัน นะครับผมหมายความว่าทั้งแจ็คทั้งพี่มดดำนะครับก็สนิทกันอยู่แล้วนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามนะฮะพี่วันวิสานะครับน้องพี่สุนิสานะครับพี่ละไอครับผมพี่จรัญครับพี่จงมีเงินทักทายนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายพร้อมแล้วใช่มั้ยครับน้องกวางไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องเพชร
2: สวัสดีครับพี่กอบกุล
3: ค่ะ
2: ครับผมโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับวันนี้
3: ลาดพร้าว101ค
2: ่
3: ะ
2: แถวลาดพร้าวนี่เองนะครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ครับสบายดีนะครับ
3: สบายดีค่ะ
2: อยากฟังเพลงอะไรครับพี
3: ่ดอกกระเจียวบานค
2: ่
3: ะ
2: ได้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้นะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: อ๋อมอบให้ทุกเสียงทุกสายค่ะพิเศษน้องเพชรน้องหลังใหม่ค
2: ่
3: ะ
2: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดให้นะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
3: พอได้ค่ะ
2: จัดมาเลยครับ
3: เป็ดเต็มขวดริเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกเกรียงปลาพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลด
3: แบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากมากเลยครับพี่กอบกุลเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะน้องเพชร
2: ขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมนะครับพี่กอบกุลจากลาดพร้าว101นี่เองนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงครับขออนุญาตเอาเพลงของคุณก้องห้วยไร่ดอกกระเจียวบานไว้เป็นเพลงสุดท้ายแล้วกันเนาะเพราะว่าเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะครับตอนนี้เราไปฟังเพลงแรกกันก่อนนะครับจัดป้าย

0: ับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาแล้วครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับจบไป4เพลงไม่ว่าจะเป็นกอดคนนอกใจนะครับจากพี่นางสิริพรอัมไพพงศ์นะครับเคยฮักนะครับจากน้องกิ๊กรุ่งนภาแล้วก็เพลงว่าวนะครับน้องมินตราอินทิรานะครับดอกเรเจียวบานจากคุณก้องห้วยไร่นะฮะทั้ง4เพลงจัดให้นะครับทักทายครับไปทางFacebook Live นะครับ LTM FM 95ครับพี่สาวครับพี่วาดิอะนะครับน้องดาประสุขครับพี่จำนงสวัสดีครับขอเพลงหิงห้อยกัตตะวันใช่ไหมฮะพี่จงพิชัยยุทธครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโยก็ไซมาสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับพี่เยเฮอมารายงานตัวแล้วพี่มณีนะพี่สุวรรณีพี่บุญกรนะฮะสวัสดีครับไปถึงไอ้กว้างโยโกฮาม่านะครับไอ้มิตรชัยนั่นเองนะครับพี่อาทิตย์นะครับทักทายครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมบุรีมารายงานตัวนะครับผมทุกท่านนะครับพี่วิวัฒน์พี่อุดรรถขยะบางนาพี่ชาลิตานะครับบอกว่าวันนี้ตื่นเร็วได้ฟังดอกเรเจียวบานเร็วแฮะมาแล้วนะครับจากบางเสาธงจ้านะครับพี่เยเฮอสวัสดีครับผมเอาละครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของจ่อคิวฮิตนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันศุกร์นะครับเพลงนี้ชื่อว่า30พ่อ30พ่อจากพี่มนแคนแล้วก็น้องเบียงนรมนนะครับสังกัดแกรมมี่โกครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์พนวัฒน์วิเศษวงศาเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูชัยนะครับอยากจะฟังเพลงอะไรไปฟังเพลงกันต่อนะครับจัดไปฮะในช่วงของจ่อคิวฮิตครับ
3: จ่อคิวฮิต
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับผมตอนนี้ครับ2เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นคำเอ่ยจากยุนยุ้ยมานัสศักดิ์ครับแล้วก็บ่ได้จับสลากเป็นแฟนจากลำเพลินวงศกรนะฮะทั้ง2เพลงจบไปครับตอนนี้ทักทายครับไปถึงน้องลิซ่าครับบอกว่าเสียงเพราะนะฮะพี่จงพิชยุทธนะครับสวัสดีครับพี่บรรเทาพี่ชลิตานะครับพี่วิวัฒนะครับพี่อุดรนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวก็กลับมาฟังเพลงว่าเพราะกันต่อนะครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ

0: เซ็นได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wide Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Wide 1 ติวเตอร์ยิม Wide 2 ภูพาวเวล Wide 3 ฟอร์ดพีท Wide 4 ลูกหมีสอนย่า Wide 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ wideentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158จัดไปครับอย่าให้เขารู้บทเพลงจากพี่มิกกี้หรือว่าอาจารย์มิกกี้นั่นเองนะครับตอนนี้ Facebook ของเรากลับมาเหมือนเดิมนะครับพี่สุฮอเกนบูมน้องดาวพระสุขนะฮะพี่สุบอกว่าเฟซหลุดบ่อยมากๆนะครับนั่นแหละผมก็ไม่รู้นะเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่ทุ่งบ้านไร่สวัสดีครับผมพี่มงคลเปิดเขียงหมูวังล้อไทยช่วยไทยนะครับพี่สุภัตรานะครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะฮะพี่บรรเทาด้วยนะครับพี่หนูวันพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะฮะอดุลสวัสดิ์ตอนเช้าเข้าวันเสาร์แล้วเนาะตอนนี้นะครับพี่ประสิทธิ์นะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะก็หลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่เอาไว้ชั่วโมงหน้าเจอกันนะครับอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางเบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับสวัสดีพี่แม่ผู้ประการด้วยนะครับทักทายนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับบทเพลงนี้ให้ความลับจากมัมและคนิกนะครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่

0: ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับ2เพลงจบไปแม้ว่าจะเป็นบทเพลงยื้อนะฮะจากอาจารย์ปรีชาปัดภัยแล้วก็ยังลบหัวใจชื่อเสียสละนะครับจากพี่ไผ่พงศธรสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะฮะทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับพี่จุ๊บแจงครับพี่ประสิทธิ์นะครับสวัสดีครับบอกว่ายังฟังอยู่ทางวิทยุยาวๆยันหว่างเลยนะฮะขอบคุณมากๆครับพี่สุมาลาน้องลิซ่านะครับแล้วก็พี่เกษมพี่เลจิมใช่ไหมฮะสวัสดีครับพี่ปิยพงศ์บอกว่าสวัสดีมารายงานตัวนะครับคุณเพชรครับมาจากสมุทรปราการฟังมานานแล้วนะครับให้สุขภาพแข็งแรงครับผมเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีไปถึงพี่ไทยรัฐแตงโมพี่จันทราพี่อารมณ์พี่ยายออดสามย่านนะครับสวัสดีครับพี่สาวขามตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: ลับมานะครับผมในช่วงของเป็นฮิตสตอรี่ขอขอบคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทนะครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับป่ะฟังเพลงกันต่อครับจัดไป

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมจบไปอีก2เพลงครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคิดถึงนะครับแต่พี่พีส

เดิดแล้วก็มีแต่คิดถึงนะครับจากพี่เบิร์ดธงชัยไม่กินไตทักทายครับพี่สุมาลานะฮะบอกคิดถึงหา95และดีเจเพชรเท่านั้นเนื้อฮู้กับเจ้านะครับโอ้ยจะอั้นเหรอขอบคุณจ้านักเนอแล้วก็สวัสดีครับไปถึงน้องดาวประสุขนะครับผมแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่โกมันจากจังหวัดตรังพี่การกล้วยพี่จำนงนะครับบอกว่าออกมาฟังทางวิทยุรับฟังยาวจนจบรายการเลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับพี่จุ๊บแจงนะครับพี่สาวขามครับพี่หนูเล็กครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับยาวๆฮะอีก3เพลงครับผม

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้

ฟไทยนะครับบ่อยไว้ว้าวบ่มีว้าวสรุปรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158นะครับจัดไปทั้ง3เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคลื่นแต่น้องแพรชนาโกดำนะฮะจากว่า37แล้วก็วงไม้เมืองนะครับแล้วก็ทุกการเติบโตของเธอจะมีฉันคอยซัพพอร์ตเสมอนะฮะจัด

0: ฮะว่าแล้วพี่นุ่นจะต้องเข้ามานะจริงช่วงวันศุกร์นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้พี่นุ่นน่าจะจุดหยุดงานใช่ไหมตื่นสายได้นะสบายๆนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุภัทราพี่พินโยพี่อาวิรุธนะครับทักทายครับอรุณสวัสดิ์กูดมอร์นิ่งนะครับพี่นารีเนตรก็เพลงงานวัดบ้านเราพี่กุ้งสุทธิราชนะครับผมแล้วก็พี่สุมาลานะครับสวัสดีเจ้ายังอยู่เนาะพี่ปราณีตนะครับสวัสดีครับพี่เตะไข่นินพี่สัมพันธ์ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
1: ยังไงอ่ะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
7: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะขอกำลังใจนะครับจากพี่หนูเล็กกากาฟิชเชอริ่งน้องวินวรพัฒน์ครับสวัสดีครับพี่เจริญทักทายครับพี่ผู้ใหญ่วันบอกว่าฝนตกที่จังหวัดสุราษฎร์ครับผมพี่นุ่นนะพี่นุ่นกฤษพรไบรอนยุค90นะฮะบอกว่าดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนบายบายค่ะนะครับพี่นุ่นเช่นเดียวกันนะครับพักผ่อนเยอะๆนะฮะพี่จินดาคุณพี่บุเรียนมาสเตอร์วสันนะฮะสวัสดีครับผมนี่บอกว่าสวัสดีครับยามเช้าพี่ๆทุกท่านนะครับพี่สุภาพครับพี่ระวิภาพี่สุวรรณีน้องอนิชานะฮะคุณยายออสสามย่านนะครับสวัสดีทักทายครับอ่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปกับอีกหนึ่งบทเพลงในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตและผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงจันทร์ครับรัก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจง

0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499 0909 M-Pod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

อรุณสวัสดิ์อีกครั้งและอีกแล้วในวันเสาร์ท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่ที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัติยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์พี่น้องรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมนะดีเจขี้เหร่แต่เป็นคนตรงไปตรงมาอ่านข่าวอย่างจริงจังทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect พี่น้องที่เคารพนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังขอให้มั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงจากนี้กดนิดนึงได้ไหมมีเมตตากับดิฉันหน่อยกดไลค์กดแชร์นะคะกดรายงานตัวกดสติกเกอร์กดมาเธอค่ะนะคะดิฉันจะได้จัดรายการไปอีกสักพักใหญ่ๆพอจะมีสตางค์กินขนมเขาจะได้ไม่ไล่ออกเวลาเนี่ยกดไลค์กดแชร์น้อยๆกดคุยมันเล็กๆโอ้โหเขาก็เอามาพิจารณานะไม่มีคนฟังแล้วสิไปดีเจออกประมาณนี้พูดไปเรื่อยแหละดิฉันก็พูดไปเรื่อยคุณดูฟังจริงมั่งเท็จมั่งแต่จริงๆแล้วเป็นคนตรงไปตรงมานะดิฉันว่ามีผลนะกดไลค์กดแชร์เนี่ยนะบทเพลงนะคะนำเข้าสู่รายการเนี่ยก็มีดิฉันเนี่ยรำวงเข้ารายการคุณผู้ฟังดิฉันก็รำของดิฉันไปเรื่อยอ่ะเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่สมัยเรียนประถมแล้วก็ต่อมัธยมใช่ไหมมัธยมเนี่ยก็จะมีเพิ่มเรื่องของลีลาศแต่ว่ารำไทยเนี่ยสมัยนู้นเขาก็สอนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรำวงดิฉันนี่การฟ้อนของดิฉันนี่ถูกสเต็ปรายงานตัวเสร็จแล้วก็นี่โม้เข้าไปอีกนิดนึงทักพี่น้องของดิฉันก่อนพี่น้องของดิฉันยิ่งขี้งอนอยู่สวัสดีค่ะคุณจิตตินะคะ คุณจิตติเนี่ยเดิมฟังวิทยุอย่างเดียวเพิ่งจะมาเข้าชมทางเฟซเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะคุณสุวรัญญานะคะคุณสุวรัญญาผู้เย็นทักทายมาเช่นเดียวกับคุณราตรีสวัสดีค่ะถัดมาพี่น้องก็ทักกันแล้วนะคะคุณพิงกี้นะคะบอกว่าพี่แหม่มพี่มาจัดสัปดาห์ละวันเดียวเองเหรอน้อยจังคุณพิงกี้สกายค่ะอย่าให้ดิฉันต้องทำงานเยอะเลยทำแค่วันเดียวเนี่ยนะคะเช้าค่ำเลยนะตีห้าเนี่ยถึงโมงเช้าหนึ่งรอบสองทุ่มถึงสี่ทุ่มอีกหนึ่งรอบวันเสาร์วันเดียวพอแล้วเงินอสมทนี่เขาให้เยอะทำวันเดียวนี่ก็โอ้โหเหลือเก็บว่างั้นโอ้โมซะ พูดไปเรื่อยนะคะสวัสดีค่ะป้าอ้นประดิษฐ์นะคะอืม คุณผู้ฟังถามมารวยจริงเหรอจริงโอ้โถเอ้ยดิฉันกินน้อยใช้น้อยอืมคุณจิตสุตรานะคะคุณวิชาญคุณเสียนพรหมเมฆนะคะคุณเสียนวงคุณเสียนพรหมเมฆคนนี้พัทลุงป้าเป้าสวัสดีค่ะแล้วก็คุณวารินนะคะคุณวารินนี่จากจังหวัดน่านโอ้จังหวัดนี้ดิฉันก็ชอบอากาศดีต้องพูดคำนี้เลยนะคะคุณสมจิตก่อนกลางสวัสดีค่ะคุณประสิทธิ์ชนะรบนะคะนี่คุณผู้ฟังมาดูนี่ก่อนเลยก่อนที่จะไปตรงไหนอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประเทศของเราวันนี้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีฝนเพิ่มแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากพายุคาดว่าจะมีมา2ลูกเลยอะเร็วๆนี้แต่ตอนนี้เนี่ยนะคะเจอหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมสปป.ลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและอ่าวไทยอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเพราะฉะนั้นฝนจ้านะคะไม่ใช่อย่างอื่นเลยค่ะไม่ใช่ฝนธนสุนทรแต่เป็นฝนตกจ้ะสวัสดีค่ะคุณสมคิดมากวิสัยคุณสุริยาพุ่มเรศคุณพานุวัฒนะวิจารคุณสุโอ้ยคุณสุนี่แฟนประจำทักมาจากนอกประเทศไทยคืออยู่ยุโรปนะคะสวัสดีค่ะคุณวิชัยทาละไหลนะคะสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะแล้วก็อ๋อวัน

นี้ในอดีตเหรอวันนี้ในอดีตเมื่อปี2521กำเนิดลุยบราวลุยบราวเป็นใครเป็นเด็กหลอดแก้วที่เกิดจากการปฏิสนธิภายนอกร่างกายคนแรกของโลกที่โรงพยาบาลในเมืองโอฮัมประเทศอังกฤษวันนี้เลยนะคะเธออายุครบ48ปีบริบูรณ์มีครอบครัวมีบุตรชายที่เกิดตามธรรมชาติชีวิตของเธอพิสูจน์นะคะว่าเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีมีสุขภาพสมบูรณ์และมีบุตรได้แล้วก็ในวันนี้ย้อนไปเมื่อปีพ.ศ. 2437เกิดจุดกำเนิดของสงครามจีนญี่ปุ่นเมื่อกองเรือของจักรวรรดิญี่ปุ่นโจมตีเรือรบของราชวงศ์ชิงในสมรภูมิทะเลเหลืองเพื่อแย่งชิงสิทธิ์เหนือคาบสมุทรเกาหลีจีนแพ้จีนพ่ายแพ้อย่างราบคราบแม้กองทัพที่ชื่อว่าเป่ยหยางจะมีเรือรบขนาดใหญ่แต่กองทัพของญี่ปุ่นมีระบบการจัดการและอาวุธที่ทันสมัยกว่าจีนยอมแพ้และยกไต้หวันมูเกาะเผิงหูคาบสมุทรเหลียวตงรวมถึงการจ่ายค่าปฏิกรณ์สงครามจำนวนมหาศาลเนี่ยนะคะเหตุการณ์นี้ทำให้จีนเนี่ยสูญเสียสถานะพี่ใหญ่ในเอเชียในทันทีเห็นปะเนี่ยที่คุยเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ประจวบเหมาะเลยที่วันนี้เนี่ยนะคะเป็นวันที่เป็นจุดกำเนิดของสงครามจีนญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็จีนแพ้ต้องยกไต้หวันไงนะคราวนี้พอพูดถึงจีนกับไต้หวันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีใครเขาไปร้องเพลงอีท่าไหนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยประมาณนี้โอ้โหจีนกับไต้หวันก็ถูกกันสักที่ไหนล่ะนี่มาต่อทักพี่น้องต่ออีกสักหน่อยหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณจารุณีประพัฒน์คุณนงลักษ์เกื้อสมพรกิจหนุ่มทีมตองน้ำดื่มซิ่งสวัสดีค่ะคุณสุเนตรดำรงศิริคุณสุธีบรรเทาทุกนะคะฮะประมาณนี้เนี่ยมาถึงช่วงของช่วยผู้ประสบภัยความหิวบายแหม่มบุรีรัตน์นะคะอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมพาไปเหนือเปิดเมนูเหนือหลายเมนูวันนี้มาเปิดความลับของแกงเหลืองปักใต้ยิ่งอุ่นยิ่งลอยจังหู้นะกลมกล่อมเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดมันจะเข้ากันได้เป็นอย่างดียิ่งอุ่นนะมันก็จะยิ่งลอยจังนี่นะคำตอบเพราะเครื่องแกงและสมุนไพรกระเทียมหอมแดงกระปิรสเปรี้ยวของมะขามรสเค็มจากน้ำปลาความเผ็ดจากพริกเมื่อปรุงเสร็จใหม่ๆเนี่ยมันยังแยกกันอยู่พี่น้องแต่หลังจากที่พักไว้โมเลกุลของสารปรุงรสเนี่ยมันจะกระจายตัวไปทั่วหม้อเมื่ออุ่นอีกครั้งรสชาติมันจะสมดุลอย่างสม่ำเสมอมอบแด่เนื้อปลาเนื้อกุ้งหมูสามชั้นขณะที่ผักไม่ว่าจะเป็นหัวไชเท้ามะละกอดิบดอกแครถั่วฝักยาวกะหล่ำปลีรวมถึงโชนก็คืออดิบนี่แหละมันจะดูดซึมน้ำแกงเข้าไปสัมผัสได้ถึงรสเปรี้ยวรสเผ็ดที่ไม่ใช่แค่เคลือบเคลือบอยู่ด้านนอกเหมือนตอนที่ปรุงเสร็จใหม่ๆไงไม่เพียงแค่นั้นการอุ่นด้วยไฟอ่อนๆเนี่ยนะคะมันกระตุ้นสารแล้วก็กลิ่นในเครื่องแกงและสมุนไพรเนี่ยมันระเหยออกไปกลิ่นหอมก็ชัดเจนผ่านไปมื้อหนึ่งโอ้โหยอดผ่านไปสองมื้อโอ้โหยิ่งเคี่ยวยิ่งลอยนี่นะน้ำมันระเหยออกไงมันก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นโดยธรรมชาติหวานจากผักเปรี้ยวจากมะขามเผ็ดจากพริกนี่คือเหตุผลว่าแกงส้มยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยเด็กปักใต้ทุกคนยกมือขึ้นเด็กปักใต้ทุกบ้านต้องผ่านประสบการณ์นี้ถ้าแม่เราแกงเหลืองรู้แกงส้มปักใต้เมื่อไหร่เมื่อนั้นเราจะชวนเพื่อนมาบ้านในบัดดลเพราะแม่เราจะบอกว่าเครื่องแกงที่แม่ตำนั้นใสลอยสุดแล้วนะแกงหม้อเล็กแม่จะไม่ทำแม่จะแกงหม้อใหญ่ๆแล้วถ้าเคี่ยวไปหลายวันเป็นไง

หลานในบ้านมองไปในแกงส้มไอ้ยะเพราะฉะนั้นเราเด็กใต้ต้องชวนเพื่อนมาช่วยกันจัดการแกงส้มของแม่เราให้หมดโดยเร็วก่อนที่จะต้องเคี้ยวไปอีกหลายมื้อแต่ร้อยไม่ร้อยดินะบทเพลงนี้มาเลยค่ะบาวีนะคะเขาบอกว่ายิ่งเย้ายิ่งร้อยแปลว่ายิ่งเขย่ายิ่งอร่อยประมาณนั้นค่ะ

ู้ฟังที่เคารพของดิฉันนะคะกำลังอยู่กับ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงของรู้ทันเราต้องรู้ทันนอกจากจะมิจฉาชีพแล้วเรื่องนี้เราก็ต้องรู้ทันนั่นคือเรื่องเงินสดในบัญชีคือเงินในบัญชีเนี่ยเงินสดเนี่ยนะคะมันกำลังตายอย่างช้าๆพี่น้องคะเอ้าแล้วจะเอาเงินไปไว้ที่ไหนถึงจะรอดคำตอบมีมาให้เป็นที่เรียบร้อยดิฉันจะ

ไม่อ่านข่าวแบบเออทิ้งไว้ให้คิดให้สงสัยดิฉันอ่านเสร็จปั๊บดิฉันสงสัยดิฉันหาทันทีคำตอบเนี่ยนะคะของเงินสดในบัญชีมันไม่ใช่เพียงการออมแต่มันต้องหนีด้วยการเปลี่ยนนะมันไม่ใช่การลงทุนในหุ้นถ้ามีคำว่าถ้านะถ้ายังอ่านงบเงินสดงบดุลงบกำไรขาดทุนหรือแม้กระทั่งอ่านธุรกิจที่รุ่งหรืออัสดงไม่ได้เราก็ต้องดูเอ้ยธุรกิจอะไรรุ่งเหรออ๋อ AI ในช่วงนี้แต่มันรุ่งมากขนาดนี้เอ้ยมันจะฟองสบู่แตกหรือเปล่าเราก็ต้องคิดนะแล้วก็ธุรกิจอะไรล่ะที่อัสดงกรณีของ TikTok เจริญขึ้นตามลำดับถูกไหมแล้วก็มีคลิปนั่นนี่โน่นเจริญขึ้นตามลำดับคุณว่าธุรกิจอะไรที่อัสดงล่ะมันเป็นธุรกิจที่อยู่มานานไงโทรทัศน์คุณเปิดดูไหมบ้านดิฉันเนี่ยไม่มีโทรทัศน์บ้านดิฉันเนี่ยไม่มีวิทยุแต่ในรถยนต์เนี่ยยังคงมีอยู่เขาติดมาแต่แรกถูกต้องไหมคะแต่ในรถยนต์มีอะไรล่ะโอ้มีหน้าจอไงเวลาจะไปไหนสะดวกไหมสะดวกใช้อะไรเหรอ GPS แบบเนี้ยคุณผู้ฟังถัดมานะคะถ้าไม่ลงในหุ้นเอ้ยไปลงในอสังหาริมทรัพย์เอารัฐบาลก็ไล่เก็บเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถ้ามีที่ดินแล้วไม่ได้พัฒนาแบบนี้ก็ไม่น่าสนใจอันใช่ไหมเพราะว่าการถือสินทรัพย์แบบนี้มันมีค่าใช้จ่ายไงคราวนี้ไปดูเงินสกุลต่างประเทศไปดูต่อเอาแน่ใจไหมอ่ะถ้าแน่ใจก็ว่ากันไปดอลลาร์ก็อุดตลุดใช่ไหมเงินบาทก็โอ้โหอ่อนปวกเปียกน้ำมันบางวันก็พุ่งบางวันก็ลงตอนขึ้นก็ขึ้นทีง6บาทตอนลงเท่าไหร่ล่ะใช่ไหมแบบนี้เป็นต้นเราก็ต้องดูแล้วก็มันไปยุ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ในต่างประเทศแล้วพอหมดแล้วนี่บุรีรัตน์มีอะไรเหรอที่น่าลงทุนของเธอโม้มาตั้งนานเนี่ยลงทุนตัวเองค่ะลงทุนตัวเองเป็นแอสเซทที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดเงินเฟ้อทำให้ทุกอย่างแพงขึ้นแต่ถ้ารายได้เพิ่มเร็วกว่าเงินเฟ้อจะไม่รู้สึกถูกต้องไหมคะเพราะว่าการลงทุนในตัวเองเนี่ยมันคือการสร้างทักษะคือการสร้างสกิลใหม่ๆเช่นความรู้ใหม่ธุรกิจใหม่เครือข่ายใหม่แล้วเราก็ทำตรงนั้นให้เป็นเงินไงสิ่งนี้คือการเพิ่มรายได้แบบไม่จำกัดมันเป็นการลงทุนกับตัวเองอย่างต่อเนื่องเพราะแอสเซทในตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ใครขโมยไม่ได้แต่ละคนเอสเซทของตัวเองเนี่ยมันไม่เท่ากันและไม่เหมือนกันตามความถนัดเช่นเอาดิฉันเนี่ยไปทำนาเจ๊งตั้งแต่นาทีแรกที่ลงไปดิฉันเดินยังเดินไม่ได้เลยอย่าว่าแต่ปักดำเลยใช่ไหมมันแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นหาความถนัดให้เจอแล้วก็ลงทุนในสิ่งนั้นด้วยตัวของตัวเองนะอย่าไปพึ่งจมูกของคนอื่นดิฉันพูดแบบนี้เลยนะคะมันคือสกิลมันคือทักษะอย่าหวังพึ่งเงินในบัญชีอย่างเดียวนะคะเงินในบัญชีเราเอาเงินไปฝากอ๋อต่อเงินคุณผู้ฟังรู้ไหมมีธุรกิจอยู่ธุรกิจหนึ่งดิฉันก็เพิ่งไปเจอเป็นธุรกิจนายหน้าซื้อที่ดินถ้าที่ดินนั้นมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ก็ปราบให้ราบแล้วก็ซื้อที่ดินข้างเคียงเป็นที่ดินแปลงใหญ่จากนั้นเอาไปขายให้กับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แต่คุณต้องมีคอนเนคชั่นดีๆนะเออแล้วจากนั้นก็ไปกู้สิเออเท่านั้นเองนะคะก็จะหารายได้ตรงเนี้ยได้เยอะดิฉันเห็นตัวเลขล่าสุดนะเออเขาทำถึง34ล้านบาทไม่บอกแล้วก็ที่ไหนเอ้าไปนี่ดีกว่าพยุงกันเที่ยวเก่ายกแก๊งติดเที่ยวดีกว่าติดเตียงนะคะเนี่ยเป็นจังหวัดที่ดิฉันชอบมากดิฉันก็เชื่อว่าพี่น้องหลายคนเนี่ยนะคะก็คงจะชอบเช่นกันกระทรวงวัฒนธรรมกลางแผนดันเชียงใหม่นครหลวงล้านนาขึ้นแท่นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกรวมถึงนะแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอันอุสรสถานและภูมิทัศน์วัฒนธรรมในกลุ่มของกำแพงเมืองกำแพงเมืองก็มีช้างเผือกท่าแพใช่ไหมแล้วก็ต่อด้วยสวนปรุงสวนดอกคูเมืองก็มีแจ่งสีภูมิแจ่งหัวลินกลุ่มวัดก็มีวัดอุโมงค์
สวนพุทธ

รมวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดเจ็ดยอดวัดเชียงมั่นวัดเจดีหลวงวัดพระสิงห์แล้วก็วัดสวนดอกโอ้โหก็รู้ว่าทุกที่น่าเที่ยวหมดแล้วเวลาดิฉันเนี่ยนะคะจะไปเที่ยวเชียงใหม่น้อยครั้งต้องใช้คำนี้ว่าจะบินไปยกเว้นมีเวลาน้อยจริงๆถึงจะบินไปแต่สิ่งที่ถนัดนะนั่นคือการนั่งรถไฟนอนรถไฟจากกรุงเทพนี่แหละไปกรุงคุณผู้ฟังค่ะมันสนุกสนานมันแฮปปี้จริงๆแล้วก็นั่งนอนอีกเหมือนกันนอนรถไฟกลับกรุงเทพเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยนะคะนครหลวงล้านนาเนี่ยยืนยันคุณค่าทางอารยธรรมที่มีความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติแล้วก็จะยกระดับจริงไหมอ่ะเขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเชียงใหม่ให้เป็นเวทีวัฒนธรรมโลกโอ้ยบทเพลงนี้มาเลยคุณคนสวยเป็นคนขับร้องคุณสุนทรีเวชานนท์นะคะล่องแม่ปิ่งเชิญรับฟังค่ะ

นะคะจะเข้าหน้าฝนแล้วแต่คุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพอุ๊ยว่าแล้วก็ทักทายก่อนดีลืมไปได้ที่ไหนล่ะลืมไม่ได้เลยนะคะดิฉันเนี่ยอยู่ได้ด้วยแรงใจของพี่น้องนะคะคุณนอยบุษเกตคุณณฤมลชูมนคุณนิละไมคุณวิสูตรคุณจตุพล

พันรัตคุณมนัสออนกุลคุณนัชมัยชูนาคาคุณมานพสายทองสวัสดีรวมกันเลยค่ะเหตุผลที่ต้องทักเพราะคุณผู้ฟังทักดิฉันก็ต้องทักคุณผู้ฟังใช่ไหมนี่คนนี้ชื่อน่ารักมากเลยคุณปาริชัดปัญญาคนของวันพรุ่งนี้โจคุณสุวัชชัยจันทระศักดากุลคุณสิทธิศักดิ์สาตราคุณละม่อมแล้วก็ตามต่อมาด้วยคุณอรพินนามตาลคุณวัชรีอมรพงษ์คุณวิไลวันธนูโอ้นามสกุลน่ารักค่ะเนาะคืออย่างนี้พี่น้องค่ะเมื่อกี้เกริ่นมาแล้วนะคะคือหน้าเนี้ยเรากำลังจะเริ่มเข้าหน้าฝนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสรุปน้ำในภาพรวมของประเทศมีปริมาณน้ำเนี่ยนะคะรวมของความจุกักเก็บเนี่ยเท่ากับ 44,852 ล้านลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยนะคะโอ้โหมองแบบนี้ปั๊บไทยเสี่ยงวิกฤตแรงละทั้งประเทศเนี่ยนะคะจะมีน้ำใช้ได้แค่ 37% เพราะ 37 ถ้าฝนถูกต้องตามฤดูกาลนะคะโอ้สถานการณ์น้ำเราก็จะดีแต่ตอนนี้โอ้ยน้ำอ่างเก็บน้ำภาคกลางเหลือแค่ 28% คือพร่องน้ำไปเยอะพอสมควรโดยที่4เขื่อนหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะคะเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ 53% เขื่อนสิริกิติ์มี 52% ลดลงมาอีกพี่น้องเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมี 24% และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์น้อยมากเลยเหลือแค่ 13% เท่านั้นเองนะคะพอมองเรื่องน้ำเสร็จต้องมองเรื่องนี้เลยเรื่องไก่เขาบอกว่าไก่ทอดคุณผู้ฟังไก่ทอดเนี่ยสะเทือนสื่อต่างประเทศที่ชื่อว่าบูมเบิร์กเนี่ยนะคะรายงานว่าไทยเบเวอร์เรจผู้ผลิตเบียร์ช้างและเครื่องดื่มรายใหญ่ของไทยเนี่ยได้ดึงแบงค์ที่ชื่อว่า Bank of America เข้ามาประเมินมูลค่าและทาบทามหาผู้ลงทุนจ่อที่จะขยายธุรกิจ KFC ในประเทศไทยท่ามกลางแรงกดดันทางเศรษฐกิจแล้วก็ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นขณะที่กำลังซื้อของพี่น้องประชาชนผู้บริโภคยังฟื้นไม่เต็มที่อย่างไรก็ตามนะคะการเจรจายังอยู่ในขั้นตอนเบื้องต้นและยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่และมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ขายกิจการในท้ายที่สุดหากเงื่อนไขไม่เป็นไปตามที่ต้องการนะหากย้อนกลับไปนะเมื่อปี2560เนี่ยไทยเบฟเนี่ยนะคะได้เข้าซื้อกิจการร้าน KFC เนี่ย240สาขามูลค่าก็ประมาณ 11,400 ล้านบาทจากนั้นก็เดินหน้าขยายธุรกิจต่อเนื่องจนกระทั่งมีสาขามากกว่า500สาขาทั่วประเทศแต่อย่ามองว่าไทยเบฟเป็นผู้จัดการดูแลในเรื่องของกิจการร้าน KFC แต่เพียงผู้เดียวเพราะในประเทศไทยมีผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ KFC เนี่ยอีก2รายด้วยกันนั่นก็คือ Central Restaurants Group แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือ Restaurants Development Company ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังจะรับทาน KFC กับไก่ย่างหัดใหญ่คุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังเลือกอะไรอ่ะแต่ถ้าดูเทคนิคเนี่ยนะคะของการขายอะในฐานะของผู้บริโภคนะระหว่างไก่ทอดขึ้นห้างอะกับเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่นี่แหละน้ำจิ้มแซ่บๆราคามีส่วนในการตัดสินใจในแง่ของจิตวิทยาเนาะนั่นก็คือเนี่ยถ้าเป็นชามไพรซิ่งเนี่ยนะคะเขาจะตั้งราคาที่ลงท้ายด้วยเลข9เช่น199ในเชิงจิตวิทยาเนี่ยแม้ราคาต่างกันบาทหนึ่งแต่จะเห็นว่า199จะดูน่าซื้อกว่าเพราะเนี่ยราคาแค่ร้อยกว่าบาทแต่ถ้าตั้ง200เหรอก็คิดดูอีกนิดหนึ่งส่วนอีกเทคนิคหนึ่งเนี่ยนะคะของการตั้งราคานั่นก็คือ decoy pricing นะเช่นกาแฟแก้วเล็ก30ไส้กลาง40ไส้ใหญ่เลย45

่นนะกรมควบคุมโรคนะคะประกาศว่าฝีดาดลิงเนี่ยทำให้คนไทยเสียชีวิต2ศพป่วยสะสมมาเนี่ยนะคะ139รายเป็นชายซะ135ที่เหลือเป็นหญิง4รายกระจายอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเมืองขนาดใหญ่และจังหวัดท่องเที่ยวปัจจัยเสี่ยงนั่นก็คือการมีเพศสัมพันธ์กับชาวต่างชาติและการสัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงพอป่วยแล้วเนี่ยนะคะแพทย์ก็จะให้ยาต้านไวรัสตามข้อบ่งชี้แล้วก็ให้แยกตัวนะคะอย่างน้อยๆก็21วันจนกว่าผื่นแล้วก็ตุ่มเนี่ยมันจะแตกจนกระทั่งตกสะเก็ดหลุดเป็นแผลเนี่ยนะคะออกมาหมดผิวหนังคืนสู่สภาพที่เป็นปกติทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อลดการแพร่เชื้อเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นคนเป็นแบบนี้นะให้ระวังไว้ก่อนนะคะนี่สาวสวยของดิฉันคุณสุนารีราชสีมาปวดท้องยางดักแล้วก็ยางรุนแรงทันหันฉับพลันทันทีจนกระทั่งถูกหามนะจากบ้านไปส่งโรงพยาบาลแอดมิดเป็นการด่วนที่โรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็เธอก็ต้องแจ้งนะยกเลิกงานแสดงคอนเสิร์ตกระทันหันแล้วก็โพสต์ภาพว่าป่วยจริงนอนหงายอยู่บนเตียงผู้ป่วยแท้ๆเลยนะคะกราบขออภัยเจ้าภาพอย่างสุดซึ้งแฟนเพลงและพี่แม่บุรีแฟนคลับเธอนะดิฉันเป็นแฟนคลับเธอนะเธอเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดเสียงเธอสวยที่สุดของโคราชบ้านเองอะคุณผู้ฟังเอ้ยแม่บุรีรัตน์ส่งกำลังใจล้นหลามให้เลยนะคะนี่เอาเพลงนี้ไปเลยคุณสุนารีป้าหน้าเด็กจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุก

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยา

0: งพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
2: อรุณสวัสดิ์อีกครั้งในชั่วโมงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องนะคะเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านผู้ฟังที่เคารพรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจแก่แม่พูดไปก็สะเทือนใจแก่ขี้เลเตี้ยอ้วนดำเลื้อยพุงปริ้นสะดือจุนโอ้ยอะไรไม่ดีมาทางนี้เลยนะคะทักทายพี่น้องที่น่ารักของดิฉันก่อนหาก่อนเจอแล้วสวัสดีค่ะคุณประภาพวงลำเจียกคุณพะเยากลิ่นเกลาคุณมีมี่สายสายบุญจะจันคุณสรพงษ์ข้องกลานคุณไพรัตน์ทองดีคุณสุทธิศักดิ์สาตราบ้านขนมเวทวักคุณสิตานันนะคะเขียนมาแบบนี้สวัสดีค่ะพูดถึงขนมโอ้โหอร่อยสวัสดีค่ะคุณนวลรัตกุลคุณเยาวภาบ่วงเพชรคุณโอคุณจารุณีประพัดคุณอนันลักษ์บางขุนทศหน่อยน่ารักทุกคนยกเว้นดิฉันนี่แหละทำไงได้ล่ะเกิดมาแล้วก็แก่แต่เรื่องแก่นี่นะคะไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเป็นเรื่องที่ทำยากเหมือนเรื่องอ้วนอ่ะถ้าจนจริงเนี่ยนะคะไม่อ้วนหรอก มันต้องผอมเพราะมันไม่มีจะกินเ นาะประมาณนี้นะคะมาทักทายคุณผู้ฟังเสร็จแล้วก็เล่าให้ฟังค่ะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะก็ไปปักช่องใช่ไหมไปดีไปไม่ใช่ไปดีไปดูสิ่งปลูกสร้างก็คืบหน้าไปเยอะแล้วนะ

คะแล้วก็ก่อนจะถึงตรงนู้นใช่ไหม M6 อ่ะอืมก็แวะทานทานกุ้งกุ้งเผาแล้วก็ไสบัวผัดก้ามกุ้งเออที่พระนครศรีอยุธยาก็เลยย้อนกลับไปดูนะคะว่าในยุคของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยนะคะก็กำหนดให้ที่ตั้งของศาลากลางเนี่ยนะคะต้องเปลี่ยนชื่อนะมาขึ้นต้นด้วยคำว่าอำเภอเพื่อเป็นอำเภอศูนย์กลางของจังหวัดก็อาจยกตัวอย่างบ้านดิฉันภูเก็ตใช่ไหมภูเก็ตก็มี3อำเภอมีอำเภอถลางซึ่งก็อยู่ทางตอนเหนือเนาะของจังหวัดแล้วก็มีอำเภอกระทู้ซึ่งตอนนี้นี่โอ้โหใครมีบ้านอยู่กระทู้รวยทุกคนถัดมานั่นก็คืออำเภอเมืองซึ่งก็อยู่ออกมาทางตอนใต้ฝั่งตะวันออกของจังหวัดนะคะแบบนี้เป็นต้นใช่ไหมยกเว้นจังหวัดอยู่จังหวัดหนึ่งนั่นคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะใช้ชื่ออำเภอเมืองว่าอำเภอพระนครศรีอยุธยาโดยนะคะวิวัฒนาการการตั้งชื่อเนี่ยย้อนไปเมื่อปี2440อำเภอพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นอำเภอเมืองของเขาเนาะใช้ชื่อว่าอำเภอรอบกรุงต่อมาเนี่ยนะคะสมัยรัชกาลที่6ก็เปลี่ยนชื่อจากอำเภอรอบกรุงเนี่ยเป็นอำเภอกรุงเก่าเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อของมณฑลกรุงเก่าพอถึงปีพ.ศ. 2500สมัยจอมพลป.แหละตอนนั้นเนี่ยนะคะจึงใช้ชื่ออำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางของจังหวัดนี่เพียงจังหวัดเดียวนะคะที่ไม่ได้ใช้คำว่าอำเภอเมืองนำหน้าแล้วก็คำว่าเมืองเนี่ยนะคะก็ไม่ได้แปลว่าศูนย์กลางของจังหวัดไปซะทุกสิ่งนะคะเมื่อค้นคว้าเนี่ยจะพบว่ามีหลายอำเภอในประเทศไทยเนี่ยใช้คำว่าเมืองทั้งที่ไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจังหวัดเช่นอำเภอเมืองจันทร์อันนี้เนี่ยนะคะเป็นอำเภอหนึ่งนะอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษอำเภอเมืองปานนะคะอยู่ที่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองยางอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็อำเภอเมืองสวงอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเหล่านี้เนี่ยนะคะไม่ได้เป็นที่ตั้งของสารกลางจังหวัดเพียงแต่ว่าใช้คำว่าเมืองเพราะเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเฉพาะเป็นชื่อท้องถิ่นที่สืบมาแต่อดีตคือเมืองจานเมืองปานเมืองยางเมืองสวงแบบนี้นะคะแล้วคราวนี้นะคะอำเภอเมืองก็ไม่ได้จำเป็นนะที่จะต้องเป็นเมืองใหญ่ทางเศรษฐกิจของจังหวัดนั้นๆยกตัวอย่างเห็นชัดๆเลยนั่นคืออำเภอเมืองสงขลาแต่สงขลาเนี่ยเอาไม่ใช่สิแต่จังหวัดสงขลามีอำเภอหัดใหญ่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าและการคมนาคมเช่นเดียวกับอำเภอหัวหินเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แบบนี้เป็นต้นสำหรับกรุงเทพมหานครนะคะไม่มีอำเภอเมืองเหมือนกันเพราะเป็นเมืองหลวงมีรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษซึ่งแยกออกจากการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเห็นไหมขนาดไปนั่งทานเนาะกุ้งเผาอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาดิฉันยังต้องหาเรื่องเนี่ยมาฝากพี่น้องเลยว่ามันเป็นยังไงนะทำไมใช้ชื่อนี้นะทำไมเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังเพราะอะไรเหรอเป็นเพราะอายุดิฉันนะมั้งไปไหนก็ต้องนะมองไปแล้วก็นำสิ่งดีๆแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นเกร็ดความรู้มาฝากพี่น้องนะคะเพราะว่าดิฉันเป็นรุ่นละลายทรัพย์ค่ะ

โหยมันเลยค่ะคุณผู้ฟังได้แอโรบิกไปด้วยตอนเช้าเต้นอยู่กับน้องต๋าสองคนนะคะยังเมามันพี่กับน้องเพียงแต่น้องเขาไม่ได้มาเต้นคู่กันเท่านั้นแหละคุณผู้ฟังเอ้ยแต่เต้นขนานกันมานะคะหอบเลยเห็นป่ะเออสงสัยจะแก่ ทักพี่น้องก่อนคุณทัศนีคุณทัศนีคีรีเพชรวันนี้นะคะขอโทษมากเลยนะคะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยนะคะมันขึ้นไปไวมากอะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเวลาจะดึงกลับเนี่ยดึงยากมากนะคะสำหรับการเอ่ยชื่อคุณมาทองบอกตื่นสายแต่ก็มานะจ๊ะนะดิฉันนะเล็กวัญชนีช่วยชูบอกนะก็มาแหม่มถึงน้ำสาย นะก็มาจ้ะเออสวัสดีค่ะคุณอนุภาพสุวรรณวิโกทุ่งสงนะคะคุณสลาวุฒกว้างทะเลคุณรัชนีพันใหม่แม่นิตุพรมถัดมาเออหอบเหมือนกันแฮะเต้นไปสองเพลงคุณผู้ฟังเมื่อกี้นี้อากงยังงงหนึ่งเพลงแล้วถัดมาอีกเพลงหนึ่งคือรุ่นละลายซับสองบทเพลงเลยนะคะจัมโบ้มิวสิกขับร้องสวัสดีค่ะคุณกฤษณาบัวนวลคุณอุไรบุญสามารถคุณประทีปเทพสุวรรณอันทักทายมาจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนั่นนะเออวันนี้นี่คนนครศรีเตรียมตัวเลยนะคะโอ้โหคุณผู้ฟังเอ้ยลุ้นนะคะว่าวัดพระธาตุวัดพระมหาธาตุเด็กวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชนะตรงนั้นนะมีอะไรอร่อยรู้ไหมขนมจีนอยู่ตรงข้ามเลยเป็นซอยเข้าไปเนาะกินได้ตั้งแต่ร้านแรกยันร้านสุดท้ายแล้วก็ปิดท้ายด้วยมังคุดขัดอย่าเพิ่งกลับเดินย้อนกลับมาอีกนิดนึงสายๆเขาถึงจะมาลูกจันเชื่อมนั่นต้องคนใต้โดถึงจะรู้จักนะคะสวัสดีค่ะคุณเสือสิบตัวนั่นเล็กวันชดีช่วยชูของดิฉันบอกคิดถึงจากปากใต้นี่ว่าปะต่อดิจะไปไหนล่ะพี่แมมพี่เต้นหรือพี่ทำอะไรเมื่อกี้อ๋อพี่กริ่งมีความสุขนะคะอรุณสวัสดิ์นะคะจากคุณณรงค์จุ้ยทองคำเออแปดริ้วคนนี้เป็นคนบ้านแม่ดิฉันเองแม่ดิฉันชื่อพรทิพย์พี่แมมแจกจะพูดเลยพี่ก็พูดไปคุณวันนี้ทักไทยมาจากเชียงใหม่เจ้าคุณประสอบอินตะกอกนี่แน่นอนเลยนะคะดูนามสกุลปุ๊บรู้ปั๊บมาจากเหนือแน่นนวลนะคะคุณวัชระแก้วเกลี้ยงจากสุราษฎร์ธานีพี่แม่มพี่จะยื้อไว้ทำไมเนี่ยพี่จะอ่านค่ะพี่อ่านไปนี่ๆๆเดี๋ยวก่อนดิใจเย็นๆอย่าขยับแรงครับป้าอะไรของป้าอยากนะครับโอ้ยคุณโอซ่านะคะคุณอายุคุณขนาดนั้นเนี่ยคุณเต้นได้อย่างดิฉันไหมอ่ะเออน้องต๋ายังเซมังสังเมสองเพลงเมื่อสักครู่นะคะคุณนิ่มมาจากร้านนิ่มส้มตำ8ครก9ครกไปเลยนะแต่เร็วนะคะจากวัดสุทธรนี่พุ่งตรงไปข้างหน้าคุณผู้ฟังเจอเลยส้มตำ8ครก9ครก10ครกกินไปเลยนะคะเพลงชื่ออากงยังงงแล้วก็เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะคะรุ่นละลายสักคุณประวิตรนะคะจากประเวศพหลโย

ถิ่น57ไอ้ยาทักทายแบบนี้คุณอรุณีเชื่อผู้ดีคนนี้สุโขทัยนะจ๊ะอันมานี่มานี่มานี่มานี่ใจเย็นไว้ทักทายเสร็จปั๊บมองเวลานี่คุณรู้ฟังจบเดือนละจบอ๋อยังเกือบนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงครบเดือนนะคะในประเด็นโกงมโหฬารสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั่วไทยเนี่ยนะคะมีการตั้งคณะกรรมการตอนนี้นี่บอกว่าจะมีเกือบร้อยคนน่ะที่เกี่ยวข้องอ่ะมาลงโทษให้จงได้บกพร่องตั้งแต่สัญญาจ้างตามต่อด้วย TOR 4 สิงหาค่ะจะสรุปเป็นเอกสารส่งไปให้นายกรัฐมนตรีถามว่าผิดอะไรก็ผิดทั้งอาญาผิดทั้งปกครองนั่นแหละเอาออกให้หมดซะถูกไอ้คนพวกนี้เขาบอกว่าคณะกรรมการนี่ถึงขนาดถอนหายใจอ่ะถอนแล้วถอนอีกอ่ะประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็วันนี้อีกวันหนึ่งเป็นวันที่ครบรอบ1ปีการประทะชายแดนไทยขมดนี่ก็เหมือนขมดนี่ก็คือผีคุณผู้ฟังนะนั่นก็คือกัมพูชาซึ่งปั๊มน้ำมันร้านคาบ้านราษฎรในพื้นที่บ้านผืออำเภอกันทละลักจังหวัดศรีสะเกษยังไม่ได้รับการเยียวยาส่วนต่างความเสียหายจากภาครัฐตามต่อมาที่หนังสือพิมพ์ละจะเริ่มที่ข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องข่าวสดพาดหัวบอกยกระดับอัยการศึกทั่วนราส่งทีมฆ่าทหารผ่านเพิ่มอำนาจค้นจับกลุ่มตอบโต้บิ๊กดุลลั่นลูกน้องไม่ตายฟรีเลขาสมช.ย้ำเจรจาควบคู่ใช้กฎหมายคืออย่างนี้คุณผู้ฟังจะไปว่าบิ๊กดุลแกก็ไม่ได้นะเพราะว่าตำแหน่งที่นั่งคือหัวโขนที่ใส่อะพูดง่ายๆมันคนละหัวโขนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะต้องตามมาต่อที่ฉบับที่2นั่นคือ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News นะคะพาดหัวบอกว่าบิ๊กดุลแจงวุ่นปมร้อนห้ามไล่ล่าโจรใต้น้ำตาคลอโดนถล่มยับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาวีรบุรุษทหารผ่านมาอีกหนึ่งฉบับนั่นคือไทยรัฐนะคะหนังสือพิมพ์ที่จำหน่ายมากที่สุดของประเทศไทยรัฐนะคะพาดหัวเรื่องนี้ว่ารัฐมนตรีกลาโหมแสลงใจไล่ล่าโจรใต้เบรกคำพูดเสทบยังเหลวไร้เงาคนร้ายงัดกฎอัยการศึกเข้มบิ๊กดุลนี่ถึงขั้นน้ำตาคลอเลยพี่น้องคือลูกน้องเสียชีวิตนะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่ข่าวสดพาดหัวเรื่องนี้พี่น้องปักใต้มาโลดเลยนะคะข่าวสดพาดหัวว่าแลนบิดล่มรัฐบาลถอยไม่คุ้มค่าจริงหรือเปล่านี่ฉันเชื่อว่าไม่ใช่ทั้งหมดมันเป็นการพับแผนนะคุณผู้ฟังนะแลนบิดอย่างเป็นทางการหลังจากนะคะไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจมีความเสี่ยงที่จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงอาจจะมีความขัดแย้งหากยังเดินหน้าโครงการแต่มีคำว่าแต่อย่าคิดว่าเขาล้มเขาใช้คำว่าพับแผนต้องเฝ้ามองจับตารัฐบาลดีๆเพราะว่าในรัฐบาลนี้มีรัฐมนตรีบางคนขีดเส้นใต้หมื่นเส้นมีท่าทีที่จะดันโครงการในระยะต่อไปแต่อาจจะเปลี่ยนชื่อเพื่อที่จะลวงให้เกิดการลงทุนไงเพราะฉะนั้นเราต้องเฝ้ามองนะเราเป็นคนใต้นี้นะคราวนี้เราก็ต้องมามองภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศอีกนั่นคือค่าเงินบาทตอนนี้อ่อนค่าหนักสุดในรอบ14ปีแตะที่ระดับ33.76 บาทต่อดอลลาร์จากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางแล้วก็ทิศทางนโยบายดอกเบี้ยรวมถึงการเคลื่อนไหวของราคาทองซึ่งเป็นตัวเร่งให้ค่าเงินบาทเนี่ยมันอ่อนค่าลงหากทองรีบาวกลับมามันก็จะทำให้ช่วยแรงกดดันแล้วก็บาทก็จะฟื้นค่าขึ้นมาได้แต่ถ้ามันลงต่อโน่นเลย34บาทค่ะพี่น้องสำหรับบัตรคนจนโอ้โหไม่พูดไม่ได้เลยนะคะบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปรับแล้วปรับอีกปรับอยู่นั่นนะคะนายกก็สั่งทีมเศรษฐกิจกระทรวงการคลังที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสผู้เป็นประธานรับผิดชอบกำหนดเกณฑ์คัดกรองคนจนตัวจริงๆตัวเป็นๆที่จนจริงๆอ่ะ
แล้วก็จะล้างฐานข้อมูลคนจนปลอมๆที่มีอยู่ถึง 13.2 ล้านคนเนี่ยเพื่อสงวนสิทธิ์ให้กลุ่มคนเปราะบางจริงๆเนี่ยคุณผู้ฟังครั้งแรกเขาก็ถอยใช่ไหมกรณีที่ลูกอ่ะเอาชื่อพ่อแม่เนี่ยไปยื่นลดหย่อนภาษีนายกก็สั่งทบทวนเออแม้ว่ารัฐมนตรีเอกนิติเนี่ยจะยืนยันนะคะว่าทำไม่ได้สุดท้ายจริงๆก็คือถอยแล้วนายกก็ไปเป่าแซกโซโฟนคลอเพลง My Way อย่างชื่นมื่นกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียคุณผู้ฟังคงจะจำได้ล่าสุดหลังจากที่นายกเนี่ยนะคะกลับมาจากการครวญเพลงเทียนมี่หมี่บนโต๊ะอาหารซึ่งมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพก็สั่งหักดิบให้รัฐมนตรีเอกนิติเนี่ยนะคะทบทวนตรวจสอบอีกอะในเรื่องของเกณฑ์บัตรคนจนไม่ว่าจะเป็นการถือครองรถกับสถานะการศึกษานอกระบบใช่ไหมเกณฑ์การถือหุ้นนะแล้วก็กรรมการในบริษัทแล้วก็ห้างหุ้นส่วนแล้วก็ทบทวนนะเกณฑ์บัญชีตราสารหนี้และหลักทรัพย์โดยดูความเคลื่อนไหวในบัญชีส่งให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องทบทวนแล้วก็ลื้อเกณฑ์ท่ามกลางการขยายเวลาอุทธรณ์ออกไปโดยให้สิทธิ์เนี่ยเริ่มพร้อมกันคือวันที่1ตุลาคมจะเห็นว่าเฉพาะบัตรคนจนบัตรเดียวเนี่ยโอ้โหรัฐมนตรีเอกนิติและคณะกรรมการก็พิจารณากันหลายรอบเลยแหละโดยมองมิติของการเงินของประเทศเป็นตัวตั้งนะแล้วก็กำหนดคัดกรองล้างฐานข้อมูลคนจนปลอมเนี่ยเพื่อที่จะช่วยคนจนใหม่ที่จะมีเพิ่มแล้วก็ที่ตกสำรวจเนี่ยให้กลับเข้ามาอยู่ในระบบแต่มิติทางการเมืองก็สั่งทบทวนทวนแล้วทวนอีกเพราะการเมืองก็ไม่ไหวที่จะขับเคลื่อนด้วยแรงกลด่าของประชาชนอะแบบนี้การบริหารของประเทศจึงแพ้ภัยพลังการเมืองส่วนเพลงเนี่ยเทียนมี่หมี่เนี่ยที่นายอนุทินนายกรัฐมนตรีร้องให้นายกหลี่เฉียงฟังเนี่ยก็ถูกมองนะคะถูกวิจารณ์นะคะว่าเป็นความผิดพลาดที่มองข้ามความอ่อนไหวของไต้หวันคือคนฉลาดเนี่ยเขาจะต้องรู้ว่าจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยไม่ลงโบสถ์กับไต้หวันมานานแล้วเพลงเทียนมี่หมี่เนี่ยมันมีประวัติศาสตร์การเมืองของสองเติ้งเนี่ยซ่อนอยู่เติ้งหนึ่งคือเติ้งวี่จิงคนนี้เป็นนักร้องแต่เป็นชาวไต้หวันไงเป็นจีนใช่แต่เป็นจีนไต้หวันเพลงของเธอเนี่ยเคยถูกพรรคคอมมิวนิสต์ของแผ่นดินจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยห้ามเผยแพร่จริงๆจนมีการกล่าวกันว่ากลางวันฟังเหล่าเติ้งก็กลางวันเหล่าเติ้งคือใครคือเติ้งเสี่ยวผิงอ่ะที่ปกครองแบบเข้มข้นคนจีนเนี่ยจะต้องฟังเพลงปลุกใจรักชาติเป็นเพลงปฏิวัติส่วนกลางคืนเขาแอบฟังเสี่ยวเติ้งก็คือเติ้งน้อยเติ้งวี่จิงนี่แหละที่สร้างความรื่นรมแล้วเธอก็ดังมากเลยทั้งในไทยในไต้หวันในญี่ปุ่นแล้วก็ดังกลับเข้าไปในแผ่นดินจีนเป็นเครื่องมือการเมืองระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนแผ่นดินใหญ่กับพรรคก๊กมินตั๋งของไต้หวันไงจึงเป็นสองเติ้งผู้ยิ่งใหญ่บนเส้นทางคู่ขนานที่เรียกว่าจีนแดงกับจีนไต้หวันอันนี้พูดอย่างตรงไปตรงมาคราวนี้จีนนี่เขาไม่ธรรมดาล่าสุดเนี่ยจีนเขาเพิ่งซ้อมรบนะด้วยกระสุนจริงๆนะเปี้ยงเปี้ยงหนึ่งเสียงฟ้าฟาดคมขวัญไต้หวันรอบเกาะซานตงนอกชายฝั่งมณฑลฟูเจี้ยนที่ติดกับมณฑลกวางตุ้งอ่ะทางตอนใต้ของจีนอ่ะการซ้อมรบเนี่ยมันเกิดจากการที่รัฐบาลสหรัฐเห็นไหมคุณผู้ฟังมองดีๆตกลงขายอาวุธเนี่ยนะคะ 11,100 ล้านดอลลาร์ให้ไต้หวันเพื่อยกระดับปกป้องตนเองเพราะปัจจุบันเนี่ยไต้หวันปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยและปฏิเสธการอ้างอธิปไตยของจีนแดงเนื้อไต้หวันเอาแล้วไงก็บอกแล้วไงว่าต้องเอาแน่ๆเอาแล้วไงเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยติดต่อไปยังโรงภาพยนตร์ที่จัดงานเทศกาลภาพยนตร์สารคดีไต้หวัน3แห่งในไทยคือเฮาสามย่าน
เซนจูรี่สุขุมวิทและประตูแดงสเปซที่ขอนแก่นเพื่อ

่อที่จะให้เอาโลโก้ของกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวันออกจากสื่อประชาสัมพันธ์โดยอ้างว่านโยบายจีนเดียวอย่างไรก็ตามผู้จัดงานที่ชื่อว่า Documentary ครับก็ไม่สามารถทำตามข้อเรียกร้องนี้ได้และยังคงจัดงานตามที่กำหนดไว้มีอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องมีอีกเรื่องหนึ่งเอาไงก็คือหายใจลึกๆไม่พูดไม่ได้พลเรือเอกตงจุวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนได้เข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยบิ๊กดุลนี่แหละคุณผู้ฟังเคลียร์ใจประเด็นความมั่นคงนะที่ส่งอาวุธให้กัมพูชาบอกว่าจีนกับกัมพูชาตกลงไว้แต่เดิมเลยที่มีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วก็ยอมที่จะประวิงนะหากจะมีการส่งอาวุธในช่วงต่อไปจากหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ต้องดูที่ข่าวสดเนี่ยนะคะก็พาดหัวว่าทำเริ่มแล้วรีดภาษีไทยตามต่อมาอีกฉบับนั่นคือมติชนสหรัฐรีดภาษีนำเข้า60ประเทศไทยโดน 12.5% คุณผู้ฟังการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ต้องรักษาสมดุลให้เป็นการดีสหรัฐสั่งเก็บภาษีไทยเนี่ยแบบจัดหนัก60ประเทศไทยอยู่ในจำนวนนั้นคุณผู้ฟังเขาจัดเก็บทั้ง60ประเทศทั่วโลกแหละในจำนวนนั้นก็มีจีนมีเวียดนามมีไทยที่โดนเพดานสุดๆเลยคือ 12.5% อ้างเหตุล้มเหลวปราบปรามการบังคับใช้แรงงานแต่กัมพูชามาเลเซียอินโดนีเซียโดนเหมือนกันโดนแค่ 10% เห็นไหมคุณผู้ฟังนี่เวลาน้อยนะถ้ามีเวลาเยอะกว่านี้ดิฉันจะคุยเรื่องของเขากระโดงจะคุยเรื่องของการหัวสวจะคุยในเรื่องของกุมารจีนพ่อทิพย์เห็นไหมคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่โหมกระหน่ำเข้าใส่รัฐบาลน่ะซึ่งจะต้องมีความชาญฉลาดนะจะต้องรักษาสมดุลให้เป็นการดีแล้วที่สำคัญเป็นไงล่ะเศร้าไม่ทราบจะร้องเพลงอีกที่ไหนดีเอาเป็นว่าที่ร้องเพลงไปนะยายสำอางดีกว่ายายสำอางเนี่ยนะคะเขาร้องเพลงขอทานด้วยความจำเป็นชีวิตลำเข็นของยายสำอางชีวิตร้องเพลงแลกเศษเงินอาหารขอทานเขากิน

่เป็นช่วงรอบรู้กระแสโลกพี่น้องคะกลับมาอีกครั้งสำหรับสงครามการค้ารอบใหม่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ละค่ะว่าจะขึ้นภาษีอีกแล้วนะคะสำหรับแคนาดาเนี่ยจะโดนถึง 50% ตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภคคือจะขึ้นเสร็จทั้งหมดเนี่ยนะคะในเรื่องของภาษีนอกจากนะคะวายไม้ฮอกกี้ไปจนกระทั่งถึงสินค้าอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ก็ประกาศว่าจะจัดการให้เสร็จนะคะใน30วันยกเว้นตัวที่ตัวเองได้ประโยชน์นั่นคือพลังงานโพแทสแร่ธาตุสำคัญและปลาโดยอ้างนะคะว่าแคนาดาเนี่ยเลือกปฏิบัติต่อสินค้าของสหรัฐประเภทรถยนต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงผลิตภัณฑ์นมและชีสแต่ผู้เชี่ยวชาญก็เตือนในคราวนี้นะคะว่าต้นทุนภาษีที่สหรัฐเนี่ยขู่สำหรับแคนาดาเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่ทำให้ชาวมักกันเนี่ยต้องเจอกับเงินเฟ้อสินค้าราคาก็

จะสูงขึ้นเนื่องจากแคนาดาเนี่ยเป็นคู่ค้าสำคัญของสหรัฐโดยเฉพาะพวกรถยนต์การก่อสร้างอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคและแคนาดาก็ไม่ใช่ลูกแกะที่จิ้งจอกอย่างสหรัฐจะจ้องเอาเปรียบได้แต่เพียงฝ่ายเดียวแคนาดาก็งัดมาตรการขึ้นมาสู้เหมือนกันบอกว่าต้องตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีเนี่ยนะคะ 25% กับเหล็กอลูมิเนียมรถยนต์รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสหรัฐโดยเอาออกจากชั้นวางสินค้าในหลายมณฑลด้วยกันอย่างไรก็ตามนะคะนักวิเคราะห์บางส่วนก็มองว่าทำก็อาจจะใช้เนี่ยคำขู่เนี่ยเป็นมาตรการเป็นเครื่องมือในการต่อรองมากกว่าที่จะต้องการการทำให้ภาษีเนี่ยมีผลอย่างจริงจังทำอาจจะชะลอทำอาจจะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเห็นไหมมันทำให้เกิดผลกระทบกับผู้ผลิตผู้ส่งออกรวมทั้งผู้บริโภคด้วยเห็นไหมเออไม่ใช่ธรรมดาเลยนะคะเขาก็เป็นคนแบบนี้แหละเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าภาษาแบบชาวบ้านเขาก็เรียกเป็นคนไม่อยู่กับร่องกับรอยอ่ะเช้าอย่างเย็นอย่างพรุ่งนี้อย่างมะรืนนี้อย่างย้อนกลับไปก็เหมือนกันนะคะในเรื่องของสงครามอ่ะที่ก่อกับอิหร่านก็เช่นกันคุณผู้ฟังคะเนี่ยถ้าเป็นบางประเทศเช่นประเทศสารคัดนะการมีผู้นำในระบบประชาธิปไตยแบบเนี้ยเขาลงถนนแล้ว มีบทเพลงมาฝากค่ะอดทนฟังหน่อยแล้วกันก็คล้ายๆกับสิ่งที่ดิฉันเล่ามาเนี่ยนะคะพักสักครู่ค่ะ

0: ภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: โผนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
4: ์พอลซ่าเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
6: ถึงช่วงที่ดีที่สุดของรายการนั่นคือช่วงสุดท้ายในรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอิอิอะอะตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกประมาณนี้คือว่าก่อนจะอุอิอาอุอิอาโอเอก็ต้องบอกว่าสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นยังไงในสายตาของคนอื่นไม่สำคัญเท่าเรามองตัวเองยังไงความสวยงามในแบบของเราไม่จำเป็นให้ใครต้องมาตัดสินว่าจะต้องเป็นแบบไหนทุกอย่างขึ้นกับว่ายังไงนะเหรอว่าอย่างนี้ค่ะว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าเราพอใจในตัวเองและมีความสุขกับตัวเองพอทุกอย่างอย่าได้แข่นั่นนะคะขอบคุณค่ะทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาถ้าไม่ผิดในศีลธรรมจรรยาและกฎหมายทำไปเถอะค่ะขอให้ทุกอย่างเนี่ยนะคะเข้ามาสู่ชีวิตท่านผู้ฟังที่เคารพได้อย่างอัศจรรย์ในวันนี้เชิญคาถาพระเจ้า5พระองค์แคล้วคลาดครอบจักรวาลนะโมพุทธายะขอบคุณทุกท่านค่ะที่กรุณาติดตามรายการดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะสวัสดีค่ะ